0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานจากองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศค่ะเขาบอกว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งขึ้นเป็นประวัติการเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วโดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เป็นผลจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงแล้วก็ใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดเลยนะคะอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยจีนแล้วก็สหราชอาณาจักรซึ่งทางองค์กรก็เตือนนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและพอบวกกับความกังวลเกี่ยวกับ AI ก็อาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำและแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: มาค่ะขอโทษค่ะกดไม่ทันค่ะ
2: มีหลายเรื่องให้เราต้องอัปเดตไง
1: เราต้องอัปเดตกันไปว่าตกลงอะไรยังไงกันเนี่ยพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกเริ่มแล้วนะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ฟุตบอลโลกเริ่มต้นและตอนแรกนึกว่าจะได้ดูแล้วนะ
2: เมื่อวานมันจะดูมีความระสำระสายตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยง
1: ใช่ก็เอ๊ะน่าจะได้น่าจะอยู่อย่างเงี้ยสรุปตอนนี้
2: ยัง
1: คือผมก็ยังคงไม่คิดว่ารัฐบาลควรซื้อนะฮ
2: ะ
1: แล้วผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่ใช่รัฐบาลแล้วล่ะนะครับที่จะซื้อนะครับแต่ชวนคิดนะชวนคิดผมไม่คิดว่ารัฐบาลควรเอาเงินไปซื้อเพราะเราไม่อยู่ในสถานภาพสถานการณ์หรือสถานะทางการเงินใด
2: ๆ
1: ที่เราควรจะใช้เงินแบบนั้นเพราะเรากำลังกู้เงินมาแจกช่วยคนเปราะบางกันอยู่บลาบลาบลาบลาดูสภาพเรานะครับแต่ในอีกด้านชวนกันดูนะฮะตอนนี้ในอาเซียนทั้งหมดประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้ดูกัมพูชาได้อินโดนีเซียได้ฟิลิปปินส์ได้สิงคโปร์ได้ติมอร์เลสเต้ได้เวียดนามได้มาเลเซียได้สปปลาวได้เมียนมาได้และล่าสุดบรูไนก็ได้แล้วเหลือเราประเทศเดียวก็บอกว่าถ้าพูดแบบนี้แปลว่าให้รัฐบาลซื้อหรอไม
2: ่ค่ะ
1: เพราะเราไม่อยู่ในสถานะทางการเงินนั้น
2: ค่ะ
1: แต่คำถามกลับคือเราอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงพี่อ้อย
2: นั่นสิคือเมื่อวานอะเหลือ3คือบรูไนเมียนมาและไทยแล้วปรากฏว่าพอตกตอนเย็นๆเอ้าทอยเหลือไทยอยู่
1: เหลือแค่ไทยเท่านั้น
2: ค่ะ
1: ผมแค่แบบเฮ้ยทำไมวันนี้ประเทศเราเป็นแบบนี
2: ้
1: อะเราน่าจะอยู่สถานะการเงินที่แบบรัฐบาลบอกโอ้พันกว่าล้านเองเข้าใจปะเราควรจะพูดได้แบบนั้นพันกว่าล้านเองแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งบอกว่าตอนนี้มันฟุ่มเฟือยนะเข้าใจไหมเหมือนกับสมมติเราบอกพี่อ้อยเราไปกินข้าวร้านนี้ก็เถอะแล้วพี่อ้อยบอกว่าอันนี้เลยมัน
2: ช่วงนี้ไม่ไหวนะช่วงนี้เรากำลังจะต้องแบบว่าจำเป็นจะต้องมีการเก็บงบบางอย่างไว
1: ้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยนะ
2: ใช่ใช่
1: แต่มันเกี่ยวกับแบบพี่อ้อยไปกินข้าวแล้วเราสามารถแบบไปสิแต่เราไม่ต้องเอ่ยว่าขอดูเมนูได้ไหมว่าร้านนี้ราคาเท่าไหร่เราอยู่ในสถานะนั้นได้ยังไงเราพาประเทศมาอยู่ในสถานะนั้นได้ยังไงก็คอร์รัปชันนี่แหละผมพูดเลยก็คอร์รัปชันกันนี่แหละ
2: ค่ะ
1: คนผิดไม่ผิดนี่แหละประเทศนี้
2: คือเมื่อวานเนี้ยบริษัทอย่างที่บอกค่ะคือ Just Made International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz เนี่ยเขาบอกเขามีการเจรจาโค้งสุดท้ายและเขาก็เลยขอต่อรองว่าเราจ่ายเท่าเวีย

0: อ่านได้ไหมคือประชากรเขามากกว่าเราด้วยนะคะ
1: ครับประชากรเวียดนามตอนนี้อยู่ประมาณ100นิดๆประมาณ100
0: ล้านใช่
1: มั้ย105 107ตอนเนี้ยล้านคนนะครับของเราอยู่ประมาณ60 70นั่นแหละไม่เคลื่อนจากนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยเกิดกันเท่าไหร่ตอนนี
0: ้เวียดนามค่ะจ่ายอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญซึ่งจริงๆถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ300 400ล้าน
1: สี่ร้อยห้าสิบอ่ะ
0: สี่บาทนะอันนี้เป็นหน่วยงาน
1: 450ล้านบาทอ่ะบวกลบนะบวกลบนิดนึงแต่ของเรานะตอนนั้นเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ
0: 1,300
1: ล้าน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าฟีฟ่าไม่ยอม
1: อุ้ยแล้วต่างกับเขาเยอะมากนะทำไมเขาคิดเราแพงกว่าเวียดนามตั้ง3เท่าอ่ะเราประชากรน้อยกว่านะ
0: น้อยกว่าด้วย
1: แต่เขาคิดเราแพงกว่าต้อง3เท่าอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาไม่รักเราเหรอพี่อ้อย
0: เอาไปรู้ค่ะต้องโทรหาฟีฟ่า
1: ฟีฟ่า
0: ตกลงอะไรอ่ะเธอไม่รักฉัน
1: ไม่เขาต้องมีเกณฑ์นะเขาต้องมีเกณฑ
0: ์ใช่ใช่ค่ะเขาบอกมีเกณฑ์แต่เขาบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องเป็นมูลค่าละคือเขาใช้คำว่ามูลค่าพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับยิ่งใครก็ตามที่ได้จดอะไรก็ตามไปเรียบร้อยแล้วมูลค่ายิ่งสูงขึ้นเพราะเหลือคุณประเทศเดียวนะคะแล้วคราวนี้หุ้นของแจ๊สก็ขึ้นสูงมากเมื่อวานนี้ก็เลยมีการพูดถึงว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้ววันนี้ที่แจ๊สแถลงจะแถลงว่าเราได้รับข่าวดีหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มแมตช์แรก
1: ใช่ซึ่งอันนะแอบนึกในใจว่าเมื่อคืนตอนเห็นข่าวอ่ะก็เขาพาดหัวมันพาดหัวแบบนี้นะฮะคอบอนเฮลันแจ๊สปิดดีลยิงสดฟุตบอลโลกเตรียมแถลงข่าวดีวันนี
0: ้
1: มันเหมือนสรุปแล้วป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่พูดตรงๆนี่พาดหัวแบบนี้
0: อันนี้มติชนออนไลน์อ
1: ีกหน่อยจริงๆพาดหัวแบบนี้ต้องรับผิดชอบนะพี่อ้อยจริงๆนี่เหมือนยิงเฟกนิวนะ
0: ค่ะและก็มีคนบอกว่าเอ๊ะเราขอฟีฟ่าได้ไหมว่าถ่ายทอดสดเฉพาะบางคู่ตามดีลไม่ได้นะคะต้อง104แมตช์ทั้งหมด
1: อ่านเข้าใจฟีฟ่า
0: ใช่เขาถึง
1: ถ้าไม่งั้นทุกคนก็จะเอาแต่ของดีของ
0: แมตช์รอบชิง
1: ใช่ครับแต่อย่างน้อยก็แสดงเห็นถึงความจริงจังณตอนนี้มีลุ้นแค่ว่าแจ๊สสู้ไม่สู
0: ้
1: 1 2 คือเขาลดหรือไม่ลดเพราะแจ๊สยืนยันที่ราคานี
0: ้
1: ฟีฟ่ายืนยันที่อีกราคานึงเขาก็อ่านคิดว่าเขาก็รู้แหละว่าเราก็แบบ last minute แต่แกต้องยอม
0: ใช่ใช่ใช่มันจะออก
1: แต่ว่าทางฟีฟ่าเองก็คงนึกใจว่า last minute แกต้องสู
0: ้
1: ผมว่าตอนนี้มันคือดีลกันแบบ
0: ค่ะค่ะ
1: กระยิกกระยักกระยิกกระยักอยู่ตรงนี้แหละนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่เขาก็บอกว่าแจ๊สก็เตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่10ก็คือวันนี
0: ้วันนี้ค่ะ
1: ชี้แจงรายละเอียดตอบทุกข้อสงสัยเพราะฉะนั้นอาจจะแถลงว่ายังไม่ได้หรือ
0: แถลงว่า
1: อันขอถามว่าอยู่ดีๆเราจะตั้งโต๊ะแถลงว่าไม่ได้เหรอพี่อ้อย
0: ใช่สิคือไม่ได้มันพูดง่ายกว่านะแต่ถ้าตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยมันน่าจะมีดีลอะไรบางอย่างที่ยังไม่บอกหรือเปล่านี่มองโลกแง่ดี
1: ไม่รู้เดาไม่ได้เลย
0: ค่ะคุณผู้ฟังส่งมาเป็นความเห็นว่าหรือว่ากด must have
1: ไม่มีแล้วฮะ
0: must have มันไม่มีค่ะเพราะว่าบังเอิญว่าฟุตบอลโลกไทยไม่ได้แข่งคือตอนนั้นเนี่ยเรามีกด must have เพียงเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่ากีฬาที่คนไทยได้แข่งอ่ะคนไทยควรได้เชียร
1: ์แล้วคือ must have ยังมีอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่รวมฟุตบอลโลก
0: ใช่ไม่รวมฟุตบอลโลกค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่อง must have ไม่เกี่ยวแล้วคร
0: ับ ลุ้นต่อ
1: ก็เป็นอันว่าเขาบอกไหมว่าวันนี้กี่โมงที่เขาแถลงเขาบอกไหมโบ
0: เพื่อยังไม่เห็นเท่าไหร่นะ10โมงเหรอตอนนี้ยังไม่ได้บอก
1: เขาไม่ได้พูดเวลา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้าพูดเราเกือบจะรู้ได้เลยนะว่าดีเดย์
0: คือ
1: ถ้าเขาแถลงนั่นคือไฟนอลผมคิดว่า
0: ใช่
1: เขาไม่น่าแถลงแล้วเดี๋ยวมาลืนแถลงอีกอะไรเงี้ยเ
0: พ
1: รา
0: ะ
1: ได้ก็คือได้แล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้ว
0: ใช่ก็ต้องดู
1: ผมไม่กล้าคาดเดาเลยพี่อ้อยเพราะว่าเออตัวเลขมันต่างกันมากอะ
0: ใช่1,300
1: สมมติว่ามันแบบสมมติเถียงกันอยู่400กับ600ผมว่าอาจจะฮึบได้นะ
0: ค่ะ
1: หรืออยู่ดีมีใครมา X ด้วยอย
0: ู่
1: ด
0: ี
1: เป็นแจ๊สร่วมกับ
0: สู้ไหมอะไรเงี้ย
1: สมมุติแบบแจ๊สร่วมกับเจ้าพยาครูสอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: อยู่ๆเหลือเจ้าพยาครูสบาดหน้าไปแล้วก็แบบว่าต้นทุนสูงกระหน่ำ
1: อันนี้คือมโนล้วนละ
0: เพราะนี่คือต่อครึ่ง
1: แต่เข้าใจฮะถ้าอยู่ดีมีใครปึ้งเข้ามาตรงนี้แต่แบบเจ้าใหญ่หลายเจ้าที่อ่ะรู้สึกว่ายังไงคนนี้ยังมีเงินอยู่บังเอิญมีช่องทั้งนั้นพี่อ้อยเข
0: ้
1: าใจไหม
0: ใช่
1: อ่ะพูดเลยผมนึกว่าอ่ะคนที่มีเงินนะถ้าสมมติว่าเป็นทางกลุ่มของเสียเจริญตอนนี้เขามีอมรินท
0: ร์
1: เขามีช่องอมรินทร์อยู
0: ่
1: ถ้าไป X เขาเอาบึงช่องเขาดิถ้าบอก CP อ่ะ CP มีเงินแน่นอนเงินแค่นี้ดีดปั้วได้เลยแต่ CP มี True หรือทางกลุ่มAIS มี AIS
0: box ใช่มั้ย
1: AIS play อะไรคืออ่ะนั่งมองผมนั่งแบบเอ๊ะคนไหนดีถ้าเมื่อก่อน King Power นะวันนี้ King Power ก็ยังก็ไม่อยู่ที่นักท่องเที่ยว
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อการท่องเที่ยวเรา drop ลง King Power ก็เป็นมันแปรผันตาม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็นั่งมองว่าใครกลุ่มธนาคารเหรอก็ไม่แน่ใจในตอนนี้
0: คือจริงๆแล้วอ่ะบังเอิญว่าส่วนนึงคือแจ๊สเขาบอกว่าถ้า1,300ล้านเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจต่อยาก แล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาเป็นเอกชนเขาก็ต้องมองในแง่ของการดีดกำไรซะหน่อยอ่ะคือไม่ต้องเป็นกำไรมากด้วยนะคะแต่ว่ากำไรควรมีอ่ะแต่เขาบอก 1,300 ล้านทำยาก
1: มันก็เข้าใจอ่ะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วเวลาในการถ่ายทอดด้วยน้องอั๋นมันไม่ใช่เวลาแห่งการถ่ายทอดแบบปกติสุขของชาวเอเชียแต่คนนั้นแหละค่ะพี่ก็จะกลับมาติดล็อกก่อนที่น้องอั๋นบอกเหมือนกันว่าหอยเธอทำไมฉันเป็นประเทศเดียวที่ฟีฟ่าไม่ให้ฉันดู
1: ผมแค่แบบทำไมเรามาถึงจุดนี้ได้แค่นั้นเองอะถ้าคนอื่นเขาไม่ดูผมเฉยๆนะพี่อ้อยผมดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เรื่องบอลอ่ะผมสารภาพพูดตรงๆไม่ควรเอาผมไปเกณฑ์เรื่องบอลถ้าผมดูอ่ะผมดูพิธีเปิดผมดูพิธีปิดแล้วปีนี้ผมจะดูพักครึ่งเพราะผมจะดูมาดอนน่า
0: เนาะๆ
1: ๆแล้วก็อ่ะแต่ฟุตบอลโลกเป็นฟุตบอลที่จริงๆแล้วต่อให้คนไม่ดูบอลยังสนุกเลย
0: ค่ะ
1: มันไม่ต้องเข้าใจอะไรมากอ่ะ
0: จริงๆนะคะแล้วในขนาดต่อเนื่องมาที่ข่าวนี้สักนิดนึงแล้วกันนะคะขนาดว่าตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่าตอนนี้ไทย PBS เขาก็ลงว่ามหอการค้าไทยเขาก็ลองไปสำรวจดูซิแล้วค้นพบว่าบอลโลกเนี่ยเงินจะสะพัดถึง 6.8 หมื่นล้านซึ่ง 6.8 หมื่นล้านเนี่ยคำว่าเงินสะพัดมันจะหมายถึงอะไรคะร้านค้าต่างๆนานามาดูร่วมกันไหมหรือแม้กระทั่งการสั่ง delivery ยอดจะขึ้นไหมนะคะก็เลยมองหวังกันเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราได้ดูนะคือเขาบอกว่าคนไทยให้ความสนใจฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่อนข้างสูงค่ะ 48.5% ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่มันมีข้อขัดแย้งข้อนี้อยู่แล้วว่าได้ดูไม่ได้ดูได้ดูไม่ได้ดูความสนใจก็เลยเยอะมาก
1: ครับ
0: นะคะมีความต้องการมากถึงมากที่สุดและ 31.2 สนใจปานกลางดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เป็นไร
1: ม
0: ันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีมเชียร์ที่ไทยเชียร์เยอะที่สุดคือสเปนตามด้วยบราซิลฝรั่งเศสเยอรมันและอังกฤษและเขาก็มีไปโพลต่อแล้วว่าแล้วเธอว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกคนมั่นใจว่าสเปนน่าจะเป็นแชมป์อันนี้ตามโพลของหอการค้าไทยนะคะแล้วก็อันนี้คือโพลไว้ก่อนเลยนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไทยจะได้ดูไหมนะคะมีคนที่บอกว่าค่าใช้จ่ายพบว่า 63% เนี่ยจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกบ้านเฉลี่ยคนละประมาณ 3,000 กว่าบาทตลอดทัวร์นาเมนต์104แมตช์แล้วครั้งเนี้ยมันเป็นการที่บอลโลกอ่ะมันแข่งยาวทุกทีมไม่เคยแข่งยาวขนาดนี้ด้วยนะ
1: มันเพิ่มจำนวนแมตช์ขึ้นไป104
0: ใช่ไหม
1: ปกติแล้วไม่ได้มีจำนวนขนาดนี้นะครับแต่จริงๆในอีกด้านนึงอ่ะถ้ามีมานะพี่อ้อยผมว่ามันก็ทำให้ร้านต่างๆคึกคักขึ้นนะม
0: ัน
1: จะมีการนัดออกไปว่านัดไปดูบอลด้วยกันนึกออกป่ะการนัดไปดูบอลด้วยกันมีพวกเราเดินมือเปล่าหรอ
0: ไม่
1: เราก็หยิบนู่นหยิบนี่ติดมือกันไปเครื่องดงเครื่องดื่มไม่ต้องแอลกอฮอล์ก็ได้ผมไม่เคยดื่มแอลกอฮอล
0: ์
1: แต่ผมก็ยังแบบเมื่อก่อนเพื่อนยังนัดดูบอลบ้านผมเลยคนที่ไม่ดูบอลที่สุดอย่างผมเพื่อนยังมารวมที่บ้านนั่นเลยแล้วเขาก็จะมาแบบของมากันเต็มไปหมดผมก็สนุกเพื่อนๆมาเลยฉันเปิดบ้านรับมาเลยเป็นบ้านปาร์ตี
0: ้ค่ะค่ะ
1: แล้วบางทีเพื่อนดูฉันนอนแต่ก็เพื่อนมาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ต้องที่บ้านก็ได้ผมว่าร้านมันก็จะมีแคมเปญมีโปรโมชั่นนี่อีกมุมนึงมันสร้างความคึกคักอ่ะเพราะประเทศเราตอนนี้ไม่คึกคักเลยนะ
0: มันดูหงอย
1: ๆ
0: มันดูหงอยๆ
1: บรรยากาศมันไม่มีอะไรมาเลยสักอย่างนึงผมรอ Tomorrow Land เนี่ยเห็นผมนี่คือตัวอย่างของเฟสติวัลที่รอด
0: ให้มันกระตุกอีเวนต
1: ์มันต้องมีแต่ตอนนี้เราไม่มีบิ๊กเฟสติวัลเราไม่มีอะไรเลย
0: ค่ะค่ะและก็อย่างถ้าเป็นแต่ก่อนเนี้ยมันไม่ใช่104แมตช์คือ60 กว่าแมตช
1: ์
0: และหนเนี้ยนะคะฟุตบอลโลกจะมีการแข่งขันยาวนานถึง39วันเดือนกว่านะคะก็เราดูวันนี้ว่าแจ๊สจะแถลงว่าอะไร
1: ครับอ่ะรอติดตามกันมีคนถามว่าดูบอลแล้วได้อะไรส่งเสริมอะไรเหรอไม่เห็นได้อะไรเลยอุ้ยผมว่าได้เยอะแยะเลยนะ
0: ใช่ๆค่ะ
1: ถ้ามันคุ้มได้เยอะแยะเลยถ้าไม่งั้นผมถามก็คำตอบเดียวกันกับคุณดูกีฬาชนิดอื่นในโลกเขาดูกันแล้วเขาได้อะไรกันนะแล้วถ้าทั้งโลกเขาดูกันแล้วเขาได้แล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณต้องคิดนะว่าทำไมคุณไม่ได
0: ้ค่ะเนี่ย
1: ความ
0: รู้สึกเนี้ยว่าทำไมฉันไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะมันว่าไม่ได้หรอกว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันดูถูกกันไม่ได้ค่ะอย่างปีนี้เป็นปีที่เศรษฐกิจเราบ่นว่าเศรษฐกิจแย่มากเงียบมากคอนเสิร์ตทุกเดือนและมีจำนวนคอนเสิร์ตเยอะมากๆนะคะที่ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็เลยมีคนมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจวันนี้เยอะขนาดเนี้ยทำไมคอนเสิร์ตเยอะขนาดนี้ก็เริ่มมีการวิเคราะห์ในการตลาดอันหนึ่งคือเพราะความเครียดนี่แหละค่ะหลายคนก็เลยพยายามที่จะไปซื้อความสุขทางความรู้สึกเพี้ยวบอลเป็นคือหนึ่งในนั้นนะคะ
1: ครับผมมีคนถามว่าแจ๊สคือบริษัทอะไรเลยคะจริงๆเซิร์ชก็ได้แต่ไม่เป็นไรอะอยากเลือกจะถามเราแล้วก็ตอบแจ๊สคือ Jasmine International มหาชน
0: ค่ะ
1: ครับผมครับ ซึ่ง
0: ส่วนหนึ่งของโมโนแม
1: ก็คือเขาก็ทำโมโนอยู
0: ่ใช่ทำโมโน
1: ก็คือทำช่องโมโน
0: ใช่
1: นะฮะแต่ผมไม่รู้นะต่อให้เขาซื้อก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะได้ดูในโมโนนะฮะเราจะต้องดูในโมโนแม็ก
0: มันอาจจะดูใน
1: ซึ่งอาจจะต้องผมไม่แน่ใจว่าจะมี
0: ชำระตังค์เพิ่ม
1: อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างน้อยมันก็สะดวกอะ
0: แต่จริงๆแล้วก่อนที่ข่าวลือจะบอกว่าได้แล้วนะเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามทำให้ทุกคนไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าทำไมเขาถึงมาลงแบบอยากจะลองลุ้นบอลโลกเพราะว่าจริงๆนะเขาซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกไว้เพราะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ทุกคนยังอยู่หน้าจออะของโมโนแม็กซ์เพื่อจะดูกีฬาม ันก็จะสามารถดูต่อเนื่องไปที่พรีเมียร์ลีกได้ด้วย
1: ซึ่งณตอนนี้โมโนเขาเปลี่ยนแนวนะฮะก็คือเขาหันมาเป็นช่องกีฬา
0: ค่ะ
1: นะครับแบบเหมือนลงทุนกับกีฬา
0: ใช่ใช่
1: ย้อนกลับไปลองคิดกันดูนะฮะพี่อ้อยย้อนกลับไปตอนที่เราประเทศไม่ได้เป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วเศรษฐกิจเราไม่ได้เป็นแบบนี
0: ้ค่ะ
1: พันกว่าล้านนี่เรื่องเล็กมากนะพี่อ้อย
0: ถูกต้องแต่ก่อนนี้แบบนะ
1: ของทีวี1ช่องในการลงทุนซื้อคอนเทนต์ระดับนี้ในราคาพันกว่าล้านก่อนหน้านี
0: ้ความรุ่งเรือง
1: เมื่อก่อนแต่ละช่องเหรอพันกว่าล้านดิดนิ้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะในอีกด้านนึงนะฮะผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้จับตัวเลขลงไปถึงขนาดว่าเห็นอินเอาของแต่ละช่องกันในขนาดนั้นแต่จริงๆพันกว่าล้านนะวันนี้เปลี่ยนภาพของช่องโมโนได้เลยนะถ้าคิดถึงการทำการตลาดถ้าเมื่อก่อนซื้อโฆษณากันได้ขนาดนั้นน่ะในการโปรโมทแจกโน่นแจกนี่ซื้อบิลบอร์ดยิงกันโอ้โหสารพัดเงี้ยพันกว่าล้านเนี่ยเปลี่ยนภาพเปลี่ยนจุดยืนและเป็นจุดที่คนทั้งประเทศหันไปที่โมโนเลยนะ
0: แต่ก็อีกอย่างที่บอกไงคะว่าชีวิตและการเคลื่อนตัวเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆค่ะอย่างเห็นก็บอกเมื่อคืนมีคืนแดงเดือดนะคะทุกอย่างลงหมดหุ้นเฮิร์นทองเทิงทุกสิ่งทุกอย่างและที่มันยากคือมันสวนกับสิ่งที่เป็นมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดสงครามสินทรัพย์หลายๆสินทรัพย์มันจะต้องขึ้น
1: แต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือเขาวิเคราะห์กันนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มของอิหร่านกับอิสราเอลดูจะเป็นไปด้วยดีนะฮะดีขึ้นนะแล้วอย่างที่เมื่อวานนี้เราพูดว่าทรัมป์ออกมาพูดบอกว่าขอให้ทั้งสองคนหยุดยิงกันได้ไหมอย่างเงี้ยก็คือแล้วเขานับจำนวนครั้งเลยนะพี่อ้อยไม่รู้พี่อ้อยเห็น
0: ม
1: าที่เขานับจำนวนครั้งว่าโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: พูดมาทั้งหมด37ครั้งแล้วนะครับที่ออกจากปากนี่เขาไปนั่งนับกันมา
0: ละเอียดมาก
1: ใช่เรื่องจริงคือโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าใกล้ปิดดีลอิหร่านถึง37ครั้งพอเขานับกันดูจากเทรนด์ตรงนี้แปลว่าทรัมป์อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองพูดแต่แปลว่านี่คือจิตใต้สำนึกของเขาอะอันหนึ่งที่แบบคนสังเกตกันว่าเอ๊ะแปลว่ามันต้องใกล้ไหมเขาถึงพูดว่ามันมาถึงจุดนี้แล้ว37ครั้ง ในการแถลงเขานับมา2เดือนที่ผ่านมาพูดเรื่องนี้บางคนอาจจะพูดว่าพูดซ้ำพูดซากไม่จบสักทีแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็แปลว่าเขาพยายามอย่างมากที่มันจะจบพอคนจับเทรนด์และสื่อต่างๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมาทางนี
0: ้
1: ทันทีทองลงน้ำมันวันนี้น้ำมันก็ลงทุกหลายๆด้านลงแต่พออะไรหลายด้านลงปุ๊บอันไม่แน่ใจว่าวันนี้หุ้นเป็นยังไง
0: ลักษณะความเหมือนการเทขายเหมือนกับไม่เอาละฉันไม่เก็บเป็นสินทรัพย์ก็ได้ทุกคนขายหมดแล้วคราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วเงินสดถ่ายเทไปตรงไหนคือก่อนหน้านี้ได้ข่าวอะครับบอกว่าจีนเองก็เอาสินทรัพย์ที่เป็นทองเนี่ยเอามาขายเยอะมากเลยเหมือนกันไม่ต้องอ่านแต่บอก37ครั้งนะเขาจบด้วยประโยคที่น่ากลัวมากคือถ้อยแถลงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการประเมินสถานการณ์ได้อีกต่อไป
1: สิ่งที่ทรัมป์พูดนะวันนี้มันไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วล่ะ
0: เนื่องจากเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ
1: ์แต่ถ้าดูเทรนด์มันมาทางนี้ไงพี่อ้อย
0: ใช่ๆก็เป็นไปได้ที่ทุกคนรู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะดีแล้วนะ
1: ครับผม
0: แต่ก็ยิงกันอีกแล้วนะ
1: เห็นไหมเราก็จะงงไปเรื่อยๆว่าแต่ตกลงใครยืมเงินพี่อ้อยไป3 ล้านนะ
0: เดี๋ยวนะพี่ขอเล่าอันนี้นิดนึงคือพี่อ้อยไปเล่นซิทคอมใต้โต๊ะทำงานซึ่งเป็นงานที่พี่ไม่ถนัดเลยและพี่ปฏิเสธมาโดยตลอดน้องอาจจะได้ยินพี่อ้อยบ่นบ่อยมาก
1: ข้าพเจ้าอยู่ในเหตุการณ์ตลอดฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปถ่ายมาละ2คิวแล้วก็โหจังหวะของซิทคอมมันยากอะจริงๆโบอาร์ตเผื่อเขาเก่งมากนะคะคราวนี้ก็มาถึงขั้นที่กำลังจะออนแอร์น้องๆทีมงานการตลาดและการ PRก็จะส่งมาตั้งแต่กลางคืนว่าเขาทำก๊อปปี้มาเสร็จหมดเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ลงเวลาว่าพี่อ้อยคะพรุ่งนี้8โมงเช้าช่วยลงอันนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่เผือกพี่โบพี่อาร์เขาจะมีอันของเขาที่ได้ลงใช่ไหมคะพี่ก็รีบๆแล้วเมื่อวานถ่ายตัวต่อตัว
1: พี่ไม่ได้การ
0: พี่ไม่ได้มากรีนมอร์นิ่งโชว์แต่ว่าพี่อ้อยไปถ่ายตัวต่อตัว
1: ครับ
0: แล้วก็น้องหญิงที่ดูคิวพี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยลงเลยโอเคลงแล้วพี่ก็ไปถ่ายตัวแต่ก็จะมีสายที่โทรศัพท์มาเยอะมากจริงๆคนในครอบครัว
1: จริง
0: น้องอั๋น
1: อันก็ดิบอันหยิบโทรศัพท์อันนั่งอยู่กับอ้อมเมื่อวานอันจบกรีนมอร์นิ่งโชว
0: ์
1: อันลงไปข้างล่างนั่งกินกาแฟอยู
0: ่ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วมันเด้งปึ้งขึ้นมาปุ๊บอันก็อ้อมแล้วก็หยิบปุ๊บหลังก็แบบอ้อมนี่ไม่ใช่ภาษาพี่อ้อยเข้าใจป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่นี่ไม่ใช่ภาษาพี่อ้อยพี่อ้อยไม่เรียกใครว่าไ
0: อ้นั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นหนึ่งคือทางช่องวันเขาทำพีอาร์ที่เราจะชวนกันไปดูคราวนี้พี่อ้อยก็บอกว่าคือพอถ่ายไปเสร็จปั๊บทุกคนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมน่ารักที่สุดพี่อ้อยแบบไม่นึกว่าทุกคนจะห่วงใยและเป็นที่รักขนาดเนี้ยโทรมาให้บอกเบอร์ทนายพี่อ้อยหนูมีทนายในการที่จะ
1: ช่วยกัน
0: จนกระทั่งพี่อ้อยก็เริ่มโทรหาผู้บริหารแห่งเอทามและช่องวันโดยเวลาอันสั้นๆแวบออกมาก่อนถ่ายรายการว่าพี่เฉลยสิทำไมถึงไม่เฉลยสักทีจริงๆแล้วเฉลยตอนเย็นบอกไม่ได้ค่ะพี่ต้องเฉลยตอนนี
1: ้ไม่งั้นมันจะกลายเป็น
0: สิ่งที่แบบว่าไม่โอเค
1: แล้วผมเห็นด้วยนะพี่อ้อยผมเห็นด้วยผมคิดว่าดีมากที่พี่อ้อยโพสต์ต่อเร็ว
0: ใช่พี่อ่ะคือแบบพี่ตอนนั้นคือยังถ่ายงานอยู่แต่พี่ไม่รู้ไม่ได้พี่อาจจะเป็นสื่อมวลชนรุ่นเก่าค่ะที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่เล่นกับความรู้สึกใครขนาดนั้นอยู่แล้วและก็เลยบอกว่าพี่คะแต่บังเอิญขอบคุณมากที่ทุกคนเข้าใจทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยเฉลยเลยตอนนี้เลยน้องเผือกก็เริ่มแท็กเริ่มอะไรประมาณนี้เพราะจริงมันคือบทที่อยู่ในเรื่องประมาณนี้ค่ะ
1: สรุปคือการโปรโมทนะครับซึ่งเพื่อนๆผมก็ถามผมเต็มไปหมดเลยว่าอ
0: ัน
1: เกิดอะไรขึ้นแล้วก่อนอันวางหัวอันก็พูดกับพี่อ้อยประโยคนึงเหมือนกันอันไม่ได้บอกให้เฉลยเร็วแต่อันก็พูดว่าอันเข้าใจความตั้งใจของการโปรโมทแต่การโปรโมทนี้มีความเสี่ยงนะพี่อ้อย
0: ใช่และ
1: ถ้าไม่เฉลยเร็วจะมีความเสี่ยงนะพี่อ้อย
0: และด้วยทีมงานหนึ่งพี่เป็นคนที่ไม่ได้สนใจหรือเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ไม่เคยทำตามเวลาปกติพี่ก็จะไปจัดรายการทำรายการทีวีบ้างแล้วก็เป็นวิทยากรบ้างเขาก็จะบอกว่าเอาหน่ะพี่แล้วเป็นกลุ่มน้องๆหมดเลยอ่ะกลุ่มน้องๆแล้วก็ตายแล้วฉันจะเป็นอีแก่คนหนึ่งที่แบบเจนซีให้ทำแล้วฉันไม่ทำหรอ
1: แล้วเราก็จะแบบว่าทำไม
0: คิดแบบเยอะจังเลย
1: มันก็ทำมีแบบนี้ว่าเราคิดเยอะไปหรือบางทีในอีกด้านหนึ่งหรือน้องๆคิดน้อยไป
0: พี่ก็เลยบอกว่างั้นเฉลยให้เร็วค่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากจะไปขวางใดๆนะก็ต้องทำเพราะพี่ทำตามกฎกติกาของการเป็นหนึ่งในทีมงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฉลย
1: ผมเข้าใจนะอ่านจบโฆษณามานะพี่อ้อยปริญญาโทอันก็เรียนด้านนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นในมุมของความ creativity อันเข้าใจว่าความ creativity บางอย่างมันก็คือมันต้อง provoke อ่ะเข้าใจไหมมันถ้าคุณทำอะไรอยู่ในแพทเทิร์นหรือคุณไม่เลือกที่จะเสี่ยงเลยบางทีมันก็ไม่มี impact อะไรเลยก็เข้าใจหมด
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยทำไมพี่อ้อยซีเรียสจังวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยพี่เขาเคยได้ยินแบบประโยคนั้นพี่ก็บอกว่าพี่ทำตามกฎกติกาแล้วแต่ความโชคดีของพี่อ้อยคือเวลาที่พี่คุยกับทีมงานหรือว่าพี่ๆซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเขาพูดว่าเฮ้ยคือเขารู้สึกไปด้วยอ่ะพอเขารู้สึกไปด้วยก็โอเคทำตามนั้นแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะมีน้องๆเดินเข้ามาในห้องจัดรายการของพี่อ้อยเพื่อการขอโทษ พี่ก็บอกว่าพี่ก็เข้าใจในการทำงานของทุกคนนะแต่เพียงแต่แค่ว่าพี่เองอาจจะไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนี้แล้วทุกคนจะฮาเท่านั้นเองก็เป็นประมาณนี้ค่ะพี่ก็จะขอบคุณและขอโทษไปในขณะเดียวกันก็แล้วกันคือน้องๆ
1: แต่ลงท้ายอย่าลืมไปดูซีรีส์นะครับ
0: น้องๆเขาทำก็ไม่ผิดค่ะเอาน้องๆเขาทำก็ไม่ผิด
1: จริงๆผมก็เข้าใจ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนตลก
0: ค่ะ
1: การทำศาสตร์ของการทำตลก
0: ใช่ค่ะ
1: ในอดีตกับปัจจุบันมีความไม่เหมือนกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนกับถ้าใครได้ดูคลับอินสไปเดย์และสัมภาษณ์ชมพู่ก่อนบ่ายชมพู่บอกว่ามุกที่เคยเล่นได้แล้วมุกที่เคยขายแล้วมุกที่เคยเป็นมุกหลักในอดีตของคนที่เป็นตลกอาชีพ
0: ค่ะค่ะ
1: เกือบจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดในปัจจุบันตลกสังขารเล่นไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ความหยาบคายในหลายๆเรื่องเล่นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งมีก็จะมีคนบอกว่าคุณไม่เข้าใจเหรอว่านี่มันคือตลกคุณไม่เข้าใจเหรอว่านี่มันคือฮิวเมอร์อะไรเงี้ยนึกออกปะไม่มีเซนส์ of ฮิวเมอร์เลยเข้าใจไหมตลกมันคือการล้อเลียนมันคือการล้อเล่นมาจริงจังอะไรกันนะกันหนาอ่ะเถียงกันได้ไม่จบนะเรื่องแบบน
0: ี้ใช่ค่ะจริงๆอาจจะเป็นเพราะผิดที่พี่อ้อยเกิดมานานแล้ว แล้วก็ดันน้องๆเขาก็ต้องทำไปตามงานของเขาอะค่ะนะคะพี่ก็ขอโทษแทนน้องๆแต่อีกอันนึงก็จะมีน้องๆที่เด็กคือจะใช้เจนอีกแล้วเนอะคือไอ้น้องๆเจนซีมันก็จะส่งมาหัวเราะแล้วก็บอกว่าหนูรู้แล้วว่ามันจะต้องมีคอนเทนต์แน่เลยเพราะใครจะทวงเงินแล้วก็มีการเอ่ยชื่อเพราะมันการเป็นผิดกฎหมายเฮ้ยพี่เรียนรู้เลยว่า
1: เขาก็มีความรู้นะฮะ
0: เขามีความรู้ค่ะ
1: เขามีความรู้นะฮะ
0: เขาบอกว่าไม่มีใครทวงเงินโดยการลงชื่อหรอกพี่ในโซเชียลอ่ะจะบ้าหรออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่สิ่งที่อันตอนที่อันห่วงอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันห่วงแค่ว่าพี่อ้อยถูกแฮกหรือเปล่า
0: ใช่มีคนถาม
1: สิ่งที่อันห่วงคืออันรู้ว่าไม่ใช่พี่อ้อยแน่ๆอันรู้ว่าต้องไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆแต่อันห่วงแค่ว่า พี่อ้อยถูกแฮกหรือเปล่า
0: เออมีคนถามพี่อ้อยแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าบังเอิญพี่อ้อยรับสายไม่ได้หมดเพราะเมื่อวานถ่ายรายการก็เลยใช้วิธีการโทรหาแล้วบอกว่าอ๋อเขาซิทคอมเดี๋ยวเขาจะเฉลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเฉลยแล้วเพียงแต่พี่แค่ไปบอกให้เขาเฉลยเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่เองอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นอะไรแบบนี้แล้วมันตลกอุ้ยแต่ในซีรีส์หนักกว่านี้อีกนะพี่จะบอก
1: ทุกคนไปดูนะฮะแล้วขอให้รู้ว่ามันคือการแสดงนะคะ
0: น้องอ่านเหมือนที่เราเคยคุยครั้งนึงว่าคำบางคำอ่ะถ้าเป็นน้องอ่านพูดกับเป็นน้าเน็กพูดอ่ะความรุนแรงของคำนั้นจะต่างกัน
1: อ่านเข้าใจแล้วบางคำอ่ะเหมือนกันจังหวะเดียวกันด้วยนะพี่อ้อย
0: ใช่ค่ะ
1: อ่านเล่นยังไงก็ไม่ตลกนะพี่อ้อย
0: เหมือนกัน
1: เข้าใจป่ะเพราะคนคิดว่าอ่านจริงจังอ่ะ
0: ค่ะพี่ก็เลยพอพี่ไปลงไปทำแล้วพี่ก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นซิทคอมเดียวในโลกที่พี่จะเล่น
1: แต่ผมขอยืนยันอีกด้านหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: พี่อ้อยเป็นคนตลก
0: ไม่จริง
1: พี่อ้อยเป็นคนที่มีจังหวะที่ตลกมากแล้วพี่อ้อยเล่นตลกเป็นอันนั้นคือคนไม่ได้เลยสมมติว่ามันมีจังหวะที่เขายิงมุกแล้วมันจะมีจังหวะยิงชงยิงตบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ
0: ค่ะ
1: ผมจังหวะแย่มากอ่านหาไม่เจอพี่อ้อยผมจะเงียบๆแล้วก็ผมหรอผมต้องเป็นคนปิดใช่ไหมมุกเนี้ยคือผมทำไม่ได้ทำไม่เป็นเลยพี่ห้อย
0: ไม่หรอกพี่ก็ได้แค่เนี้ยค่ะเป็นคนปกติธรรมดาแต่ว่าปีนี้มีอะไรให้ได้ลองเยอะทั้งที่ไม่ค่อยอยากลองเพราะว่าน้องอั๋นนะเป็นคนที่พูดคำหนึ่งกับพี่ห้อยว่าพี่ห้อยเป็นคนที่ไม่ยอมลองอะไรใหม่ๆเลยนะ อะไรผิดจากชีวิตปกติปั๊บจะแบบเครียด
1: อ่ะแต่รอติดตามนะครับปีนี้มีอะไรสนุกๆจากพี่อ้อยอีกหลายอย่างจ้ะมาที่แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์นะครับยอดเสียชีวิตขยับตัวเพิ่มไปเป็น40คนแล้ว after shock หลังจาก 7.8 ครั้งแรก
0: ใช
1: ่ after shock เกิดขึ้นอีกเป็นพันกว่าครั้งนะฮะ
0: ค่ะใช
1: ่แรงมาก
0: จริงๆแล้วก็มีผู้ที่สูญเสียภาพต่างๆนานาทยอยออกมาอย่างเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกที่ถล่มลงมาหรือแม้กระทั่งนักเรียนโรงเรียนอะตอนที่บอกว่าคุณครูก็ต้องมีสติมากนะคะที่พานักเรียนทั้งหลายออกมาอยู่ในกลางแจ้งก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างมันมีความอันตรายสูงมากแต่ที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยก็มียอดที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิน40คนแล้ว
1: ครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 70,000 คนนะครับ 20,000 คนไม่มีที่อยู่อาศัยในตอนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของถนนสะพานอะไรต่างๆที่เขาไปตรวจสอบยังใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ตรวจสอบเรื่องอื่นๆอย่างเช่นน้ำไฟอะไรกันต่างๆเดินหน้ากันต่อนะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะ
0: ค่ะสักนิดนึงก่อนเบรกแล้วกันนะคะญี่ปุ่นเขายกระดับเฝ้าระวังหมีเข้ามาอยู่ใกล้ชุมชนค่ะคือปรากฏว่าพอมีคนเห็นภาพในกล้องวงจรปิดปั๊บเขาสั่งปิดโรงเรียนเลย94โรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็น้องหมีเนี่ยลงมาอยู่ใกล้โรงเรียนแค่500เมตรแต่ล่าสุดเหมือนตอนเมื่อเช้านี้เขาจับได้แล้วนะ
1: จับหมีเหรอ
0: จับน้องหมีใช่แล้วค่ะ
1: แต่ไม่ได้ทำร้ายมันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ทำร้ายค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าประชากร500,000
1: คนอ๋อเขายิงยาสลบพี่อ้อย
0: ใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยประชากร500,000คนห่างจากกรุงโตเกียวไปแค่ประมาณ100กิโลเมตรเองอะ
1: ครับ
0: คือส่วนใหญ่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาหารจากภาวะโลกร้อนด้วยค่ะภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้อาหารตามธรรมชาติของเขาไม่พ
1: อ
0: และชุมชนอยู่ใกล้ตรงนั้นมากขึ้นและพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เกษตรของญี่ปุ่นมันก็จะเป็นลักษณะของความรกร้างอ่ะเขาเลยค่อยๆขยับกระชับพื้นที่มาเรื่อยๆจุด
1: ๆๆๆหมีตัวนี้เป็นหมีควายนะฮะโตเต็มวัยแล้วอยู่ที่ประมาณ100กิโล
0: ค่ะ
1: นะครับตอนที่เจอเนี่ยห่างจากเขตมหาวิทยาลัย700เมตรเดินอยู่ละนะครับของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าอุซโนมิยะอันไม่รู้จักเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดโทจิงินะครับห่างจากกรุงโตเกียวที่พี่อ้อยบอก100กิโลเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากนะอาจจะไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวแต่ญี่ปุ่นเที่ยวได้ทุกจุดจริงๆนะครับก็อันนี้คงไม่ได้พูดถึงนักท่องเที่ยวเป็นหลักแต่พูดถึงว่ามันเข้ามาใกล้ชุมชนซึ่งไม่ว่าจะยังไงนะผมคิดว่าเราก็จะถืออภิสิทธิ์ว่าถ้าชุมชนเป็นของมนุษย์ทั้งที่ในด้านหนึ่งเราก็เราอาจจะโลกสวยว่าก็อยู่ร่วมกันแต่มันอยู่ร่วมกันไม่ได้ในมุมนี้นะฮะก็ต้องจัดการนะฮะในอีกด้านหนึ่งก็ต้องย้อนกลับไปดูเพราะของเราก่อนนี้เราก็จะมีปัญหา
0: ใช่ใ
1: ช่อย่างเช่นของเราส่วนใหญ่จะเป็นช้างใช่ไหมช้างออกจากป่ามาแล้วเราจะจัดการยังไงช้างเข้ามาบุกรุกพื้นที่ไล่สวนชาวบ้านติดรั้วไฟฟ้าอ้าวก็ต้องไปหาวิธีการนะครับว่าเราจะทำยังไงคือเราก็ไม่ควรรุกป่าคืบกันซึ่งก่อนอันนี้ก็มีประเด็นซึ่งณวันนี้เงียบไปอีกแล้วเห็นไหม
0: ค่ะค่ะ
1: พื้นที่ป่าสงวนตกลงยังไง
0: ค่ะ
1: 30,000กว่าไร่
0: ใช่ใช่ใช
1: ่35,000กว่าไร่ที่ออกโฉนดไปตกลงไม่มีใครต้องรับผิดชอบเลยเหรอเป็นนโยบายใคร
0: ค่ะ
1: แล้วถ้านโยบายทำแบบนี้ได้ผมถามซื่อๆเลย จะประกาศพื้นที่ป่าสงวนทำไม
0: ใช่ๆ
1: แล้วคนที่ออกถ้าถามผมผมคิดว่าแล้วกรมที่ดินไม่ต้องอธิบายหรอคือในที่สุดทั้งหมดผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นน่ะคุณติดค้างคำอธิบายกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงนะ
0: ค่ะ
1: เพราะคุณคือลูกจ้างของประชาชนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู
0: ่คือทั้งหมดมันต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยเพราะทุกคนตั้งคำถามหมดเหมือนที่เราคุยกันบ่อยๆนะคำถามเต็มไปหมดเลยอะมีคำถามเยอะแยะมากมาย
1: แล้วไม่ตอบ
0: น
1: ะฮะค้างคาครับผม
0: ค่ะและบางอันก็เงียบไป
1: ครับ
0: นะคะอ่ะก่อนเบรกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเลตค่ะและตะซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
6: ขไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊ม

0: ายฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: กลับมาครับคุยกันต่อ
4: ค่ะ
3: มา
4: ไปไหนดีคะน้องอั๋นคะ
3: จริงๆแล้วมีเรื่องที่เมื่อสักครู่พูดกันว่าแบบเอ๊ะทำไมมันไม่ชัดเจนในหลายๆเรื่องอันนึงที่มันมีคนพูดถึงเยอะก็กรณีเรื่องของเครื่องออกกำลังกายกับคดีของกทม.ตอนนั้นน
4: ะ
3: ที่ก็มีคนเอาเรื่องนี้ขึ้นมาในช่วงนี้กับคุณชัชชาติแล้วบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบดูราคามันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทุจริตหรือเปล่าว่ากันไปการสืบสวนสุดท้ายสรุปออกมาเหมือนตามข่าวว่าจ่ายค่าปรับ600บาท
4: ค่าปรับเหมือนกับว่าคนที่ทำผิดจะต้องมีการจ่ายเนี่ยคือจ่ายค่าปรับคือคนละ600ทุกคนก็จะรู้สึกว่าโทษเบาไปหรือเปล่า
3: ทุกคนบอกว่าอะไรวะแค่600เหรอณตอนนี้ในเบื้องต้นเขาก็เลยมีคำอธิบายกันออกมานะครับจากทางฝั่ง
4: ทางกทม.
3: ใช่ใช่ก็คือท่านรองผู้ว่าออกมาพูดอธิบายเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่มันมีการตั้งคณะกรรมการมีตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเวลาผมได้เรื่องพวกนี้ผมพูดตรงๆนะในใจผมนะขี้เกียจอ้อมค้อมผมจะรู้สึกว่าลำคาญตั้งคณะกรรมการคืออยู่นั่นแหละแต่มันคือวิธีจริง
4: ๆคือวันนั้นเนี่ยพี่อ้อยได้ฟังอยู่พอดีค่ะคือเขาบอกว่าคดีนี้ส่งต่อปปช.แล้วทางกทม.เนี่ยทำได้แค่การตรวจวินัย
3: ใช่อัน
4: นี้ต้องยอมหลักเกณฑ์กติกาก่อน
3: อ, นะะอันหนึ่งก็คือกทม.ไม่สามารถสรุปเองว่าผิดกทม.ไม่สามารถสรุปเองได้ว่าต้องปรับเท่าไหร
4: ่ะ
3: นะครับแต่การสอบวินัยนี้มีคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกกมีการทบทวนผลการลงโทษใหม่อยู่แล้วก่อนหน้านี
4: ้
3: การเรียกค่าเสียหายทางละเมิดนี้ยังไม่ใช่การเรียกค่าเสียหายที่เป็นที่สิ้นสุดมันเป็นกรณีบทลงโทษจากการตัดเงินเดือน 2%มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนที่สามารถตัดสินได้นะครับแต่มันมีการตรวจสอบการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ส่งเรื่องรับเรื่องตรงนี้ไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแต่อำนาจสอบสวนของกทม.อยู่ในกรอบวินัยราชการเป็นหลัก
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นทำได้ตามกรอบของอำนาจมันก็จะเป็นคำอธิบายแบบนี
4: ้
3: ซึ่งถามว่าประชาชนพอใจไหมเราไม่อยากฟังเรื่องแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าก็แปลว่ากรอบมันไม่ make sense
4: ค่ะ
3: แต่เราก็จะเห็นนะตั้งแต่คุณชาชาติเข้าไปเขาก็พยายามทลายกรอบในหลายๆ
4: จุดนะหลายๆกรอบใช่ค่ะ
3: ที่เขาบอกว่าผู้ว่าทำตรงนี้ไม่ได้ถนนไม่ใช่ของเราฟุตบาทเท่านั้นเป็นของเราเมื่อเลยจากตรงนี้เสาสายสื่อสารไม่ใช่ของเราเป็นของเราแค่บางเส้นถ้าบางเส้นเราเข้าไปทำเราจะกลายเป็นความผิดอะไรเงี้ย
4: มันมีกฎเกณฑ์กติกาบางอันนะคะอย่างตอนนั้นน่ะที่คุณชาชาติเขาอธิบายอ่ะขนาดว่าไฟแดงไฟเขียวตัวเสาอะกทม.ทำแต่คนกดต้องเป็นตำรวจจราจรคือมันเป็นอีกหน่วยละเพราะนั้นเวลาที่เราบ่นว่าเฮ้ยรถติดนี่เปิดไฟกันยังไงเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไปบอกว่ากทม.ทำไมถึงบริหารจัดการเรื่องรถติดไม่ได้แต่จริงๆแล้วปัญหาคือก็ทำได้แค่เสาไฟสัญญาณหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจราจรที่เขาจะต้องเข้ามาดูแลและมันไม่ใช่แค่ส่วนของกทม.นะคะหลายส่วนที่เดินหน้าไปในวันนี
3: ้ด้วยเงื่อนไขแบบนี
4: ้มันจะมีเส้นแบบนี้เต็มไปหมดเลยอ
3: ัน
4: นี้ไม่ใช่
3: อ่ะก็เช่นกันเหมือนที่เราพูดว่าทำไมสมุดพกผู้รับเหมาไม่ทำ
4: ค่ะ
3: คุณลองไปคุยกับแต่ละหน่วยงานดิคุณจะเห็นว่าอ๋อเออมันเดินไม่ได้เพราะว่าฉันต้องรอเธอต้องรอฉัน
4: ค่ะ
3: บางเรื่องนะฮะในเอกชนก็เป็นนะพี่อ้อย
4: ใช่ใช่
3: บางครั้งพักๆหนึ่งเราต้องหยิบโทรศัพท์โทรหากันแล้วเหมือนสมมติโทรหาพี่อ้อยว่าพี่อ้อยที่เรื่องนี้มันไม่เสร็จเนี่ยพี่อ้อยรออ่านหรืออ่านรอพี่อ้อย
4: ค่ะ
3: แล้วพี่อ้อยก็บอกว่าก็พี่รอหนูไงว่าหนูบอกว่าหนูจะต้องทำอันนี้พออ๋อเหรอสรุปมันติดที่อ่านเหรอได้กันเดี๋ยวรีบทำให้เลยคือเราเริ่มงงว่าพี่อ้อยก็รออ่านอ่านก็รอว่าทำไมพี่อ้อยไม่ทำสักทีวะ
4: ค่ะ
3: แล้วคือในหลายๆอันมันเนี่ยมันคือซึ่งในราชการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมาก
4: ใครก็ตามที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนจะเป็นในหน่วยงานไหนก็ตามทีมันจะเหมือนกับว่าไม่ใช่ค่ะต้องไปยื่นที่ตรงนั้นก่อนนะคะแล้วไม่ใช่ตรงนั้นคือห้องข้างๆนะอีกหนึ่งสถานที
3: ่และหลายครั้งสิ่งที่เขาบอกให้ไปทำก่อนผิด เข้าใจไหมคือพอพูดว่าอ้าวอ๋อขอโทษเข้าใจผิดมันมีอีกหลายเรื่องมากในโลกนะฮะที่พอเราเคลื่อนตัวไปแล้วเราค้นพบว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยเช่นพี่อ้อยสมมติว่าพี่อ้อยซื้อที
4: ่ค่ะ
3: ผ่านไปปุ๊บมีคนมาสร้างอะไรก็ไม่รู้ในที่ของพี่อ้อย
4: ค่ะ
3: อันก็ได้อันที่ไม่ได้เป็นเพื่อนพี่อ้อยนะโบแล้วกันอะโบมาสร้างห้องเก็บของอยู่ดีก็สร้างขึ้นมาเลยอยู่ในที่ของพี่อ้อย
4: ค่ะ
3: พี่อ้อยไปรื้อพี่อ้อยผิดนะ
4: ทั้ง
3: ที่ของพี่อ้อยนะ
4: เป็นที่ของเราด้วยนะ
3: ไปรื้อเพราะผิดเพราะอะไร
4: ค่ะ
3: ก็มันเป็นของที่โบสร้างหรือสมมติว่าโบเอารถมาจอดอยู่แล้วพี่อ้อยก็มาเลยมาลกยกรถโบออกไปจากที่ซึ่งเป็นที่ของพี่อ้อยนะ
4: ค่ะ
3: พี่อ้อยผิดนะ
4: แล้วคิดดูนะแล้วถ้าเกิดว่าโบสามารถทำอย่างนี้ไปได้10ปี
3: ผมรู้สึกว่านี่ไงมันมีกฎหมายที่สำหรับผมนะ
4: ค่ะ
3: ผมจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ make sense
4: และอยู
3: ่ๆแต่นักกฎหมายอาจจะมีคำอธิบายว่าเพราะอะไรก็ได้เขามีลอจิกวิธีการคิดที่ผมรู้สึกว่าเหรอคืออะไรได้ผมเนี่ยอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงเลยผมเราอ๋อลืมไม่ได้ใช่ไหมแล้วต้องทำไงต้องฟ้องว่าฟ้องมีค่าทนายนะม
4: ี
3: ค่าเสียเวลาเกิดขึ้นนะเอาฟ้องก็ฟ้องผมฟ้องศาลชั้นต้นชนะ
4: ค่ะ
3: โบอุทธรณ์ต่อผมฟ้องอุทธรณ์ต่อจ่ายค่าทนายเพิ่มไหมจ่าย
4: ใช่ใช่
3: ถ้าอย่างอื่นค่าอย่างอื่นสารพัดอีกเยอะนะเอาอุทธรณ์เสร็จปุ๊บโบฎีกาต่อผมฟ้องจนฎีกาจบชนะหมด3ศาลแล้วโบก็ยังไม่ลือผมบอกว่าผมชนะ3ศาลแล้วผมลือเลยได้ไหมไม่ได
4: ้
3: ถ้าผมเข้าไปลือแม้ผมชนะ3ศาลแล้วผมก็ยังผิดเหมือนเดิมผมต้องไว้ไหนผมต้องไปกรมบังคับคดีเพื่อให้กรมบังคับคดีมีคำสั่งแล้วถึงเวลาปุ๊บโบเขาบอกได้เดี๋ยวโบจะลือก็ได้เอามาเกาะเสร็จปุ๊บตรงนี้เอาต้องเอาหมายนี้เขาเรียกว่าคำบังคับหรือคำอะไรสักอย่างนึงไปแปะให้โบรับรู้ไว้ก่อนหลังจากนั้นโบมีเวลาอีก30วันจะลือไม่ลือถ้าโบไม่ทำตาม30วันผมมีสิทธิ์เอาผู้รับเหมาของผมเข้าไปลือแล้วค่อยหาทางให้โบเป็นคนจ่ายเงินค่าผู้รับเหมาให้ผมแล้วถ้าโบไม่จ่ายเงินค่าผู้รับเหมาให้ผม
4: กลับไปฟ้องกันอีก
3: ผมก็กลับไปเริ่มต้นฟ้องใหม่ผมพูดตรงๆนะหลายกฎหมายอ่ะเหมือนปกป้องคนชั่วนี่พูดจากในฐานะที่ผมรู้สึกว่าทำไมเป็นคนดีในประเทศนี้มันยากจังวะ
4: และบางทีนะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเอื้ออำนวยต่อการจ่ายตังค์คือเฮ้ยช่วยหน่อยดีให้แบบคดีมันเร็ว มันก็เลยอยู่กับการคอร์รัปชันในแทบทุกจะหย่อมยาเพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาหลายๆอันมันยากมาก
3: แล้วบางครั้งเดินมานะนี่เจ้าหน้าที่แล้วเดินมา
4: ค
3: ุณเงยหน้ามองสิคุณเห็นไหมว่านี่เขาสร้างผิดเห็นไหมว่ามันยื่นออกมาเน
4: ี่
3: ย อ๋อเห็นครับแต่ตรงเนี้ยคุณต้องไปคุยกับโยธาคร
4: ับ มาเป็นอีก
3: แล้วคุณเห็นไหมตรงนี้เขาสร้างเลยท่อระบายน้ำออกมาอ๋อตรงนี้คุณต้องไปสำนักระบายน้ำครับโอ้โหคือบางครั้งนะผมไม่มีวันสอนลูกผมแบบนี้หรอกนะแต่เชื่อไหมว่ามีคนสอนว่าโกงไปก่อนหรือมีคนกล้าที่จะพูดเลยว่าเลยไปเลยล้ำไปเลยสร้างไปก่อนกว่าจะฟ้องชนะเราได้ใช้ประโยชน์เก็บกินไปเป็น10ปีแล้วลูก
4: แล้วเผลอๆ10ปีนะ
3: เผลอๆ10ปีคุณได้ด้วยนะ
4: ใช่จ้ะเพราะกฎหมายบางอันก็บอกว่าก็เขาอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่ได้มาแสดงตนว่าคุณเป็นเจ้าของที่ที่แท้จริง
3: เพราะฉะนั้นมีหลายกฎหมายมั่งเลยที
4: ่
3: เอื้อให้คนคิดขี้โกงกันหนึ่งในนั้นคือกฎหมายครอบครองปรปักษ์สำหรับผมสอนให้คนทริกกี้สอนให้คนรู้สึกว่าอุ๊ยเจ้าของที่เขาไม่ค่อยมานะแกล้ำเลยดีกว่าเผลอๆ10ปีเราได้เข้าใจป่ะ
4: ใช่
3: ผมรู้สึกว่ามันเป็นกฎหมายที่เอื้อให้เรา ให้บางคนมีความคิดที่จะเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาเป็นของตัวเองได้
4: ทุจริตกันง่ายมากเลยอ่ะ
3: แล้วเราก็จะงงว่าฉันคือคนถือโฉนดไม่ใช่หรือ
4: แล้วดูนะคะเวลาที่ใครก็ตามที่มีที่ทางที่ไม่ค่อยได้ไปจะมีคำเตือนนี้เลยว่าแกไปดูบ้างนะป่านนี้มีใครมาสร้างบ้านแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้แล้วเอาออกไม่ได้นะ
4: ซึ่งจริงกฎหมายมันควรจะต้องครอบคลุมว่าก็เธอเป็นเจ้าของที่เธอมีสิทธิ์โดยชอบธรรมไม่ว่าเธอจะไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่ได้ไปอยู
3: ่
4: แต่โฉนดมันบอกว่าเป็นของฉันเนี่ยแล้วไม่งั้นมันก็จะเข้าสู่กระบวนการในการฟ้องยาวยาวยาว
3: และถ้ากฎหมายเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ
4: ฮะ
3: แล้วไม่ make sense ต่อมนุษย์หรือประชาชนไปเรื่อย
4: ๆ
3: ในที่สุดมันจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการตัดสินกันเอง
4: จริงๆ
3: เข้าใจไหม
4: ค่ะ
3: มันจะเริ่มใช้วิธีการนอกกฎหมาย
4: ค่ะ
3: ผมไม่เคยยอมใช้เนี่ยแต่มันมีคนใช้
4: ซึ่งแล้วบางทีพอมันใช้แล้วมันได้ด้วยไง
3: ถูก
4: เออพอใช้แล้วมันได้ไงน้องอัน
3: คือได้ถ้าเอาแกไม่ออกใช่ไหมลูกแกอาจจะเดือดร้อนนะคือเนื้อออกมาอย่าทำให้มันต้องไปเป็นแบบนั้นสุดท้ายนะมันคือ fail state นะ
4: ม
3: ันจะคือบ้านป่าเมืองเถื่อนนะถ้ากฎหมายเป็นแบบนี
4: ้
3: แล้วการฟ้องร้องที่ใช้เวลายาวนานมากแบบไม่มีกำหนดนะ
4: ค่ะ
3: ฉันฟ้องไปเหมือนขอโทษนะฮะเหมือนที่ปปช.บอกงานเยอะอ่ะ
4: ฟ้องจนเหนื่อยไปเอง
3: เออแล้วปปช.บอกก็งานเยอะจริงๆจะให้ทำยังไงอ่ะคุณก็ย้อนกลับไปดูดีมันมีบางเรื่องที่คุณไม่ควรรับฟ้องตั้งแต่แรกละ
4: ค่ะ
3: แล้วนักร้องที่ร้องเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณก็ไม่ควรให้เขาร้องไงหลายเรื่องที่ฟ้องไม่ได้ก็ควรจะฟ้องไม่ได้ตั้งแต่แรก
4: พี่รู้สึกว่าพอใช้คำวิจารณญาณปั๊บนึงอ่ะมันไม่มีความเที่ยงธรรมในความวิจารณญาณอ่ะไม่ได้แปลว่าไม่ยุติธรรมด้วยนะคะแต่เพียงแต่แค่ว่าวิจารณญาณของใครโดยเฉพาะแค่คำว่าต้องดูที่พอเหมาะพอควรนะก็อีกอ่ะพอเหมาะพอควรของใครเนาะแล้วบางคนนะคะเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือฟ้องจนเหนื่อยไปเองอ่ะจะรู้สึกว่าเออแบบนั้นแล้วกันนะคะดูหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามาจะเป็นคนที่มีหัวอกเดียวกันเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงค่ะมันนาน
3: แล้วกฎหมายแบบนี้บั่นทอนความคือผมไม่ได้รู้สึกว่าการจะทำดีมันต้องใช้พลังงานนะฮะผมสำหรับผมคือว่าการทำชั่วใช้พลังงานเยอะกว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันบั่นทอนความตั้งใจดีในหลายๆเรื่องของเรามากๆจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเลยเราอยากอยู่เฉย
4: ๆ
3: อย่างเช่นผมอยากพัฒนาสิ่งนี้ให้มันดีมีความปรารถนาดีผมไม่ได้พูดให้ดูหล่อนะผมคิดแบบนั้นจริงผมทำสิ่งนี้ให้มันดีต่อประเทศชาติขึ้นมาโอ้โหมันจะต้องดีมากตั้งใจทำให้สวยเพื่อสาธารณะพอเจอเรื่องสติลปิดแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ทำละปล่อยให้มันลกล้างนี้แหละมันหมดใจจะทำ
4: คือไม่ทำ
3: แล้วถ้าเดี๋ยวฉันทำฉันต้องเจอกับอะไรอีกเนี่ยฉันต้องจ่ายใต้โต๊ะกับอะไรอีกเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าไม่ทำละไม่ได้ไม่ทำดีไปทำชั่วแทนนะฮะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยให้ประเทศ
4: วางเฉย
3: ดีกว่าประเทศนี้คงไม่ได้อยากได้สิ่งนี้จากฉันมั้งเนี่ยผมท้อมาก
4: เหมือนที่เหตุผลข้อนึงที่เราบอกว่าทำไมเขาไม่มาลงทุนในบ้านเราดูซิไปลงทุนข้างบ้านไปหมดแล้ว
3: เนี่ยเหตุผลเดียวกันเลยผมว่าเขาอาจจะมาแล้วเขารู้สึกท้อใจ
4: และอย่างนึงคือเขาไม่สามารถคำนวณต้นทุนที่แท้จริงได
3: ้ไปที่อื่นดีกว่าผมทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไปลงทุนต่างประเทศเลย
4: ค่ะ
3: ผมเอาเงินก้อนดูการลงต่างประเทศเลยผมสบายใจกว่าแล้วผมได้ผลตอบแทนเยอะกว่าด้วยแต่ตอนนั้นก็แค่อยากทำในประเทศเพราะอยากทำให้ประเทศไง
4: ค่ะค่ะ
3: ตอนนี้ไม่ละ
4: ครับคำว่าต้นทุนแฝงคือจริงๆนะบางทีนะประเทศเพื่อนบ้านเราอะต้นทุนใกล้เคียงกันเลยแต่ต้นทุนนั้นคือจบแล้วนะไฟแนลสุดคือไม่มีการเพิ่มแล้วนะแต่บางทีในบางส่วนที่มาลงทุนในบ้านเรามันจะมีส่วนที่เรียกว่าใต้โต๊ะและหลายโต๊ะมันเลยไม่สามารถคำนวณต้นทุนที่แท้จริงได้ว่าฉันต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่จริงๆหรือ ถึงจะสามารถลงทุนทำสิ่งนี้ได
3: ้ครับ
4: นะคะอ่ะสะท้อนค่ะ
3: ครับสะท้อนนะฮะอ่ะส่งท้ายองค์ดาไลลามะได้รางวัลแกรมมี่จ้ะนี่เรื่องจริงนะฮะ
4: ใช่ค่ะซึ่งไม่เคยแบบอยู่ในเฉดนี้มาก่อนเลยนะ
3: ใช่แต่ไม่ได้รางวัลแกรมมี่แบบ Song of the Year อะไรนะไม่ใช่นะฮ
4: ะ
3: มันมีหลายสาขารางวัลแกรมมี่ที่องค์ดาไลลามะได้คือสาขาหนังสือเสียงยอดเยี่ยมประเภทการบรรยายและการเล่าเรื่องจากผลงานอัลบั้มที่ชื่อว่า Meditation The Relations of His Holiness the Dalai Lama อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งพระองค์เคยได้เข้าชิงมาก่อนแล้วด้วยนะแต่เราไม่เคยรู้นี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่แค่เข้าชิงแต่ได้รางวัลด้วยแต่ปรากฏว่าการได้รับรางวัลนี้ถูกต่อต้านจากจีนเพราะมองว่าเป็นรางวัลศิลปะทางการเมือง
4: เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อต่อต้านจีน
3: พูดตรงๆนะคิดไม่ทันอ่ะ
4: นึกไม่ออก
3: เออผมโยงไม่ได้อ่ะผมโยงไม่ได้ผมแบบหรอผมไม่รู้ผมยินดีอ่ะ
4: ใช่ค่ะสาขาหนังสือเสียงยอดเยี่ยม
3: ครับ
4: ค่ะหมดเวลาแล้ว
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับ
4: พรุ่งนี้เป็นน้องอ้อมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อมมาอีกทีวันศุกร์เพราะว่าน้องอ้อมขอสลับไปในวันศุกร
3: ์ได้ครับผมตัวยืนเหมือนเดิมนะครับ
4: ได้เลยค่ะนะ เจอกันทุกเช้านะคะ Green Morning Show ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: Green Morning Show
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาเราเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
6: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
7: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
6: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพี่อาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่อาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
12: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: วดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะคะ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ต้องมี
0: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25 ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
2: โดย
4: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
5: กลับมาติดตามกันต่อ

0: พิมพ์ใจลิอิสระนุกูลนะคะก็พูดถึงสถานการณ์ของภาคอุตสาหกรรมนะคะบอกว่าส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานต้นทุนการขนส่งนะคะราคาวัตถุดิบที่สำคัญแล้วก็ความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานด้วยถ้าเกิดว่าบานปลายไปถึงการปิดเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงจะทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางมีต้นทุนสูงขึ้นนะระยะเวลาขนส่งยาวนานขึ้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อการส่งมอบสินค้าด้วยนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าแล้วก็มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวิกฤตพลังงานเท่านั้นนะแต่ว่ามันจะซ้อนทับกับปัญหาอื่นๆที่ภาคอุตสาหกรรมไทยเราเจออยู่แล้วทั้งกำลังซื้อในประเทศที่มันยังเปราะบางอ่ะแล้วก็การแข่งขันจากสินค้านำเข้านะคะซึ่งเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME
1: โดนซ้ำโดนซ้อน
0: ที่มีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้แบบจำกัดแต่ว่าก็ตามนะคะสิ่งสำคัญเขาก็แนะนำว่าผู้ประกอบการควรจะเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจนะคะผ่านการวางแผนบริหารความเสี่ยงล่วงหน้ารักษาสภาพคล่องแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะคะเพื่อที่จะลดภาระต้นทุนแล้วก็รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะหลายคนก็ที่เป็น SME นะคะก็ฟัง Green Wave อยู่ก็ไม่น้
1: อ
0: ยพี่เงินทุนหมุนเวียนไม่เหลือแล้วจ้า
1: เหนื่อยครับ
0: ไม่มีอะไรหมุนแล้วจ้า
1: ตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะ
0: ไม่รู้จะหมุนทางไหนละค่ะ
1: เข้าใจในทุกภาคส่วนจริงๆตอนนี้มันคือแบบโดนไปหมดอ่ะ
0: จริงนะคะอ่ะถือว่ายังไงอ่ะ
1: ผมว่ามันก็อีกนานอ่ะ
0: หรอ
1: ป
0: ีนี้จะจบไห
1: ม
0: คุณรู้ฟังว่าไง
1: ผมก็ว่าคือไม่มีใครตอบได้นะแต่ทุกอย่างอ่ะผมว่ามันยืดเยื้อ
0: ม
1: ัน
0: ยืดเยื้อมาก
1: ก็ฝั่งนู้นก็ใช้ข้ออ้างว่าอะไรนะก็ป้องกันตัวเองไง
0: ก็ถล่มอันนี้ฉันถล่มกลับหรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะ
1: มีอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบอ่ะจะถอนหายใจเหรอคุณจะไปถอนหายใจเลย
0: ถอนหายใจไปเท่าไหร่น่าจะหยุดหายใจ
1: อันนั้นถอนหายใจแล้วใช่ไหมเมื่อวานที่ผมหายใจถี่มาก
0: ทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอะ
1: โอ้โหเป็นกระต่ายตื่นตูมเลย
0: ใช่เธอเป็นกระต่ายตื่นตูม
1: ผมเป็นกระต่ายที่น่ารักอย่าสะดุดดีอย่างนั้น
0: ขออนุญาตเดทแอร์สักชั่วโมงนึงได้ปะ
1: ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวาน
0: ก็ตื่นตูมเรื่องอะไร
1: ผมเห็นเซนว่าข่าวลงไงผมก็ตกใจผมว่ารีบส่งไปกรุ๊ปว่
0: า
1: เกิดอะไรขึ้นพี่อ้อยอธิบายหน่อยซิ what happened
0: แต่ที่เธอส่งมาก็คือเขาเคลียร์กันหมดแล้วนะถ้าอะไรที่เธอคาใจเธอคนรีบส่งไม่ใช่ว่าเธอส่งมาตอนที่คนอื่นเขาเคลียร์กันไปหมดแล้ว
1: ก็ตกใจไงผมคือแบบอะไรอะสำนักข่าวลงกันเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคโปรโมทละคร
0: ซีรีส์
1: ของพี่อ้อย
0: ซิทคอม
1: ที่ไปเล่นกับน้องโบน้องเพื่องน้องอาร์
0: ตใต้ตัวทำงานนะคะ
1: ก็ตกใจหมดเลย
0: ตอนแรกฉันก็ตกใจเหมือนกันเห็นแต่เช้าเลยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: กำลังนั่งกินข้าวอยู่ตอน8โมงกว่าแล้วก็คุยกับน้องข้างๆนาตี
1: อ
0: ีเฟมแกว่าใครแฮ็ก Facebook พี่อ้อยวะเราพูดอย่างนี้นะหลังบ้าน
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของซิทคอม
0: แล้วตอนละอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งก็คือฉันถ่ายกลับขึ้นไปดูก่อนเฮ้ยใช่ Facebook พี่อ้อยเปล่าหรือว่าใครหรืออะไรอย่างงี้นึกออกป่ะหรือว่าเป็นชื่อคล้ายๆกันแล้วแชร์อะไรมาหรือเปล่าน
1: ั่นแหละก็เข้าใจอ่ะแต่ผมคือสำนักข่าวลงหมดแล้วไง
0: อ๋อตอนนั้น
1: ผมดูแต่สำนักข่าว
0: อ
1: ้าวมันเป็นข่าวแล้วนี่อย่างเงี้ยยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ข่าวใน TikTok ก็เล่นกันไปหมดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่ว่าจริงๆก็ดูมีหลายจุดเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าไม่น่าใช่พี่ย้อยหรอกต้องมีอะไรสักอย่างแหละ
1: ก็ตื่นตูมกันหมดอ่ะ
0: เพราะว่ามันมีในนั้นมีใช้คำว่าไอ้ไงเพราะพี่ย้อยไม่เคยพูดคำว่าไอ
1: ้ไม่รู้จุดเดือด
0: จริงๆ
1: จุดนะจุดนึงเราก็ไม่รู้
0: พี่ย้อยไม่พูดคำว่าไอ้ไงพี่ย้อยพูดแต่คำว่า
1: ผมไม่รู้ว่านะจุดนึงมันแบบว่าไอ้อย่างเงี้ยออกมาหรือเปล่าไง
0: พี่อ้อยเขาไม่พูดไอ้เขาพูดแค่บี
1: เป็นมิทราบแล้วตรงนั้นและจุดนั้น
0: เขาพูดแต่วรรณยุกต์ภาษาอังกฤษตัวที่สอง
1: ตอนนั้นก็ผ่านไปนะความตื่นตูมของผมเนี่ยเต่าเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้ว
0: คุณเคลียร์แล้วเนาะคนอื่นเขาเคลียร์หมดแล้วพี่เป้เคลียร์แล้วนะ
1: ผมเป็นเต่าด้วยเมื่อวาน
0: แล้ววันนี้ด้วยติดตามด้วยนะคะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเครียดเรื่องงานนะคะอดหลับอดนอนหรือว่าบางทีเรากินอะไรตามใจปากเราเนี่ยนะคะร่างกายเราเนี่ยจะบอกเลยเขาจะส่งสัญญาณบางอย่างเช่นเฮ้ยเธอ พุ่งป้อง
1: อืม
0: ท้องอืด
1: เป็นอยู่หรือเปล่าคุณผู้ฟัง
0: เออภูมิตกแล้วผิวพรรณมันดูแบบเธอโดนของปะเนี่ยดูหมองคล้ำ
1: หมองไปหมดเลย
0: เออนะคะสาเหตุอาจจะเกิดจากเราเผลอทำร้ายลำไส้โดยที่เราไม่รู้ตัวโยเกิร์ตดัชชี่ขอเป็นเพื่อนอีกคนนะคะที่พร้อมเข้าใจแล้วก็ดูแลลำ

0: ไส้ของคุณนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตดัชชี่มีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีค่ะที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายดีนะคะพอเราขับถ่ายได้ดีพุงก็จะไม่ป่องผิวพรรณก็จะดีตามไปด้วยและที่สำคัญยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะทำให้ไม่ป่วยง่ายนะคะก็กินโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันลำไส้จะได้ดีทุกวันหาซื้อได้เลยนะคุณผู้ฟังวันนี้แวะได้เลยค่ะที่ 7-Eleven แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากโยเกิร์ตดัชชี่ได้นะคะที่ Facebook ดัชชี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณ อร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะ
1: ดีนะเรื่องนี้นะเพราะว่าคุณหมอก็เคยแนะนำเหมือนกัน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: มันเป็นเรื่องดีสำหรับร่างกายของเรา
0: ดูแลกันหน่อยค่ะ
1: ครับ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: เดี๋ยวเรียกนาดมาจดชื่อก่อนนาดไปจดชื่อคนนี้หน่อยแล้วสวัสดีพี่เป้นี่อ้อยนะขอยืมเงิน504วะ เป้ไม่ตื่นตูมเรื่องนี้หรอกเชอะ

ชื่อเพลงว่าอยู่ด้วยกันนะนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะ8โมงจนถึง11โมงอยู่ๆก็สำลัก8โมงถึง11โมงอยู่กับพี่เป้ตรงนี้นะฮะกับที่นี่กรีนเวฟด้วยเช่นกันวันนี้วันเกิดน้องโอเปิ้ลค่ะเป็นเด็กม.5ค่ะอายุ16ค่ะแต่ตัวเท่าเด็กมหาลัยเลยโถแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะนะฮะมีความสุขมากสำหรับทุกๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยกันละกันนะครับวันนี้วันที่10เดือนอะไร10เดือนมิถุนายนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะ

เดือนนี้เดือนมิถุนายนเนาะถ้านับไปนะฮะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาอ่ะอีกประมาณสัก4เดือนฮะคุณผู้ฟังอีก4เดือนนะครับเตรียมอยู่บ้านยาวๆด้วยเลยนะคุณผู้ฟังหรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ก็แล้วแต่อย่างงี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ Work From Home เนาะนะฮะครม.ครับเคาะวันหยุดพิเศษเพิ่มแล้วนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สั่ง Work From Home เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยให้กับงานประชุมใหญ่ธนาคารโลกนะครับที่จะรวมผู้นำด้านธนาคารจากทั่วโลกเนี่ยกว่า 15,000 คนนะฮะจาก190ประเทศมาประชุมกลางกรุงเทพนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับนั่นหมายความว่าช่วงที่เขาจะมีวันหยุดพิเศษนะฮะก็จะเป็นวันที่13แล้วก็16แล้วก็ให้ work from home 12 14 15รวมๆแล้วนะครับถ้าเอาดูดีๆจากปฏิทินนะฮะวันเสาร์ที่10ตุลาคม11ก็จะเป็นวันอาทิตย์12 13 14 15 16 16นี่ก็ให้หยุดหมดเลย5วันนี้นะครับรวมไปถึงวันที่17เป็นวันเสาร์อีก18เป็นวันอาทิตย์อีกอุ๊ย9วันคุณผู้ฟัง9วัน9วันก็บริหารจัดการกันให้ดีกันละกันนะครับในช่วงของเดือนตุลาคม

มีคนถามว่าวันหยุดที่พูดถึงเดือนตุลาคมเนี่ยเฉพาะคนกรุงเทพหรือเปล่าครับพี่เป้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาประชุมกันอยู่ที่กรุงเทพครับวันนี้เล่นทีเผลอกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่กำลังลุ้นอยู่นะฮะว่าสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทฉันจะมีโอกาสได้กับเขาบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้เพลงที่พี่เป้กำลังจะเปิดต่อไปนี้ชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวใครที่กำลังกินข้าวอยู่ตอนนี้ถ่ายภาพด้านหน้าของคุณไว้เมนูของคุณไว้แล้วส่งมาบอกพี่เป้นะครับว่าอาหารมื้อเช้าวันนี้กินอะไรอยู่กับข้าวเป็นอย่างไรกับข้าวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับส่วนเรื่องรูปนะฮะจะส่งกันยังไงเอาไว้เรนดอมเจอกันก่อนเดี๋ยว

เอ็นดูข้อความนี้พี่เป้เพิ่งกินหมดอะถ่ายกล่องเปล่าให้ได้ไหมอะไม่ได้ไม่ได้มันไม่เห็นเมนูอาหาร

ข้อความนี้บอกว่าโหกติกาวันนี้ทีเผลอของจริงกำลังตักคำสุดท้ายเข้าปากพอดีพี่เป้แล้วกติกาก็โผล่มาเศร้าเลยเอาหน้าเช่นวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราสู้ต่อวันต่อไปเนาะข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่เยอะนะเนี่ย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
3: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect ophthalmoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
2: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครอง

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ้าแม่คงโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโมสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: โมสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ถึงเวลาพาธุรกิจไปเจอคอนเน็กชันใหม่เครื่องมือใหม่โอกาสใหม่ห้ามพลาดกับงาน SME Business Connect Define Your Next Move เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจงานที่รวมตัวช่วยแก้เพนพอยต์สำหรับ SME ไทยไว้ครบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นโซลูชันโชว์เคสคอนซัลเทชันคลินิกและบิสเนสแมทชิ่งและพบกัน 19-21 มิถุนายน 2569 ที่ Next Hall ชั้น 5 สยามพารากอนลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้ที่ SIP Event
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LB Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: ชื่อเพลงว่าเมื่อถูกคนพบนะฮะฟรีแฮนด์นะครับคุณผู้ฟังเผื่อชอบเผื่อชอบนะครับก็เอามาเปิดให้ลองฟังดูนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเล่นดีเพลย์วันนี้ใครจะได้ไปเนาะขอบคุณทุกข้อความด้วยครับส่งเมนูมาแต่ละอ่านอ่านแล้วแบบหิวเลยปลาช่อนปลาช่อนผัดขึ้นช่ายครับพี่ไปทำเองด้วยเห็นไหมดูน่ากินเนาะไข่เจียวกับผัดหอยผัดหอยลายน้ำพริกเผาโอ้โหแซ่บแต่เช้าทานซุปเห็ดทำเองด้วยค่ะกับขนมปังปิ้งดูดีนะโอ้อันนี้น่าอิจฉาทานชุดอาหารเช้าที่รีสอร์ทจัดให้ครบนะครับจัดให้กันครับนั่งทานแล้วก็ดูดอยหลวงเชียงดาวไปด้วยพี่เป้เลิศมากบรรยากาศดูดิทำไมชีวิตดีๆอย่างเงี้ยอิจฉาเนี่ยแกงคั่วแกงคั่วส้มผักบุ้งกับปลาทูทอดค่ะกินผัดซีอิ๊วค่ะนะฮะมีหลากหลายเมนูมากๆนะฮะแต่ผู้โชคดีของเราวันนี้เมนูไหนเนาะไปสวัสดีครับคุณนุชครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เต้
0: ยินดีด้วยครับคุณนุชครับ
1: ดีใจมากเลยค่ะ20กว่าปีเป็นผลวันนี้แล้วค่ะ
0: 20กว่าปีเลยเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยินดีมากแล้วกันยินดีอย่างยิ่งนักๆเลยนะ
1: ดีใจมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยคุณนุชนะครับที่ติดตามแล้วก็ร่วมสนุกกันมาคุณนุชเมนูอาหารเช้าเป็นยังไงคะ
1: ค่ะก็เช้าเช้าทุกวันจะตื่นมาทำอาหารให้สามีกับลูกค่ะวันนี้เป็นผัดผักบุ้งไก่แดงกับปลานิลแดดเดียวทอดอร่อยมากค่ะพี่เป
0: ้โอ้โหใช้คำว่าเป็นอร่อยมากด้วยผมเห็นแล้ว ผักบุ้งไฟแดงนี่ก็จะใส่พริกไปด้วยเพื่อความแซ่บเล็กน้อยใช่ไหม
1: ค่ะมื้อเช้ากับข้าวสวยแล้วนอนนะคะ
0: แล้วก็ปลานิลทอดอู้ทอดทั้งหลายตัวนะอู้น่ากิน
1: แดดเดียวอร่อยมากเลยค่ะพี่เป
0: ้พี่เป้ขอโชว์ผ่านกล้องด้วยได้ไหมเมนูที่คุณถ่ายมานี่ดูน่ากินมากเลย
1: พอดีรีบถ่ายหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้จัดอะไรที่สวยงาม
0: โอ้นี่ก็ดูดีมากเลยโอเคแสดงว่าทำอาหารเช้าทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าค่ะทุกเช้าค่ะเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วค่ะพี่เป
0: ้แล้วมีแบบมีแบบตันบ้างไหมว่าอุ้ยเช้านี้จะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: เราจะแพนทุกวันเลยค่ะเย็นนี้ก็จะเป็นผัดกุ้ยช่ายขาวใส่เต้าหู้หมูสับค
0: ่ะคือแพนทุกวันให้มันไม่ซ้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆค่ะพี่เป
0: ้ถึงขั้นทำตารางไหมเพราะผมเคยเห็นพี่มอสปฏิภาณเนี่ยเขามีตารางอาหารนะแปะไว้หน้าตู้เย็นเลยนะ
1: แรกๆตอนที่เป็นแม่บ้านใหม่ๆมีค่ะแต่พอเราเริ่มเป็นแม่บ้านได้สักพักมันจะเหมือนอัตโนมัติค่ะพี่เป้ตื่นเช้ามาหรือว่าเมื่อวานเย็นเราจะเตรียมอะไรเราจะรู้เลยค่ะเช้าเราจะทำอะไรแบบนี้เลยค่ะก็เลยไม่ต้องมีตารางแล้วค่ะปัจจุบันค
0: ่
1: ะ
0: มันมีอยู่ในหัวแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะมันอัตโนมัติเลยค่ะพอจะตื่นนี่เด้งเลยค่ะว่า
0: ดีจังเลย
1: กับลูกต้องกินอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากผูกปิโตบ้านนี้เลยคุณ
1: ถ้ามีโอกาสแวะมาสะพานใหม่ก็ยินดีต้อนรับ
0: อดแต่โอ้โหตายไปเคาะประตูบ้านนะก็คุณนุชคุณนุชไงนะโอเคขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันนะครับหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: เพลงของพี่แหวนทิติมาเจ็บกระดองใจค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะฮะขอบคุณนะครับ
1: คุณเช่นกันค่ะขอบคุณชาวกินเวฟขอให้มีความสุขทุกเช้าค่ะในบ้านนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยินดีมากครับผมโอ้อันนี้เรียกหิงคนนิดนึงกันนะน่ารักมากโอ้ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันในทุกๆข้อความนะฮะก็วันนี้พลาดไปไม่เป็นไรสู้ต่อไปในวันต่อไปนะฮะขอบคุณฟิตกับทิปนะฮะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับขอบคุณน้ำมันดีเซลครับปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุด

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: เพิ่งมีงานใหญ่ไปนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการบินไทยนะครับกับงานรักคุณเท่าฟ้าโอ้นะครับครบรอบ66ปีด้วยแหละนะครับการบินไทยนะครับก็มอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับโอ้โหน่าไปมากนะครับเมืองนี้นะฮะเราสามารถที่จะเดินทางแบบบินตรงได้เลยคุณผู้ฟังจองบัตรโดยสารนะครับเส้นทางของอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยรับส่วนลดสูงสุดถึง6,600 บาทส่วนลดดีงามมากเพียงแค่กรอกโปรโมชั่นโค้ดนะครับ AMS66 นะฮะ AMS66 แล้วก็ชำระด้วยบัตร Mastercard นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนนะครับที่เว็บไซต์ของ thaiairways.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชันของ Thai Airways ก็ได้นะครับก็ลองดูว่าเออช่วงการเดินทางช่วงไหนที่เราสะดวกนะฮะแต่ว่าให้จองตั๋วไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับและเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้นนะฮะในทุกขั้นตอนการเดินทางที่จะไปอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะรับ Grab Gift Card นะครับมูลค่า400บาทสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านแอปพลิเคชันของ Grab นะครับไม่ว่าจะออกจากบ้านจะออกที่ทำงานเราก็เดินทางได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับใครที่มีแผนอยู่นะฮะว่ากลางปีนี้ไปไหนดีนี่ไงจุดหมายอัมสเตอร์ดัมน่าสนใจมากนะครับก็อย่าลืมนะฮะอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยนะครับล่าสุดพี่เป้เพิ่งไปร่วมงานกับการบินไทยมาเนาะแอบลงรูปไว้ใน IG คุณผู้ฟังลองก็ไปแวะดูได้นะดูบรรยากาศงานได
0: ้การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาพอได้ก็โก
1: มอลชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
6: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
5: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์ Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

ลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อิน

0: ่อยอย่าเพิ่งไปเลยอยู่กับฉันก่อนอยู่กับคุณผู้ฟังก่อน
1: ไม่ไปละ
0: บางทีคนเราก็ต้องการอะไรแค่นี้จริง
1: แค่นี้แหละดูรู้สึกว่ามีประโยชน์นิดนึง
0: ดูเป็นที่ต้องการหน่อยนะคะวันนี้ดื่มนมกันหรือยังคะมีคิด
1: ไม่ได้ดื่มนานมากแล้วนมอ่ะจริงทำไมมันยังไง
0: เอ้าก็มีผลสำรวจอนามัยโพออกมานะคะพฤติกรรมการดื่มนมระหว่าง 1-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาสำรวจนะคะคนไทยก็บอกดื่มนมเพิ่มขึ้นนะดื่มทุกวันร้อยละ 30.17 ดื่ม2แก้วต่อวันร้อยละ 24.01 นะคะคือก็เป็นการดื่มที่สูงขึ้นกับผลสำรวจปี67นะคะที่เขาบอกว่าการดื่มนมทุกวันอยู่ที่ร้อยละ 19.6 นะคะคือกรมอนามัยเนี่ยเขาก็จับมือกับภาคีเครือข่ายการแพทย์สื่อสารเรื่องดื่มนมจืดเพิ่มความสูงลดความเสี่ยงกระดูกรุ่นและรู้เท่าทันเกี่ยวกับนมสำหรับการรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนมตลอดเดือนมิถุนายนนะคะคือวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันดื่มนมโลกไงซึ่งจริงแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ดื่มกันแค่วันนั้นวันเดียวแล้วหยุดเขาก็รณรงค์เรื่องนี้กันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนมนะคะคือสำหรับการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการดื่มนมตลอดเดือนนี้เขาก็เน้นเรื่องดื่มนมสำคัญต่อทุกกลุ่มวัยอย่างไรแต่ละกลุ่มวัยควรจะดื่มนมเท่าไรดื่มนม2แก้วทุกวันแข็งแรงทุกวัยนมพืชมีคุณค่าเทียบเท่านมโคหรือไม่ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องนมประโยชน์ของการดื่มนมเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี
1: ้แต่ตอนเด็กนี่ผมดื่มหนักมากนะเพราะว่าตัวเล็กไงตัวเท่าผู้หญิง
0: ตัวเล็ก
1: ที่สุด ก็ยืนหน้าแถวทุกวัน
0: อ
1: ่ะแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ละ
0: แต่จะไปยืนหลังแถวบ้าง
1: ดื่มไปดื่มไปแทนน้ำเลยนะ
0: แล้วสุดท้ายได้ไปยืนหลังแถวมา
1: เกือบละอยู่กลางกลางค่อนหลัง
0: กลางกลางก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
1: เรื่องของนมเลยเพราะฉะนั้นดื่มนมมันดีจริงคุณผู้ฟัง
0: จริงแต่ว่าวัยนี้เธอก็ต้องเริ่มดื่มเหมือนกันนะเพราะว่าจะเป็นกระดูกอะไรเงี้ย
1: ก็จะเป็นนมแบบเสริมแคลเซียมอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เพราะว่าเดินกรอบนั่งกรอบก็ไม่ไหว
1: เราก็ต้องแบบว่าก็ได้ก็ได
0: ้เดี๋ยวเธอกระโดดขึ้นแบบว่าหวดแบบว่าตีแบดเงี้ยกรอบเงี้ย
1: ไม่ได้ดื่มนานแล้วจริง
0: หรือเธอสไลด์ตัวไปรับลูกเทนนิสเงี้ยกรอบแกลบเงี้ยไม่ไหวนะ
1: พอเรามาถึงจุดหนึ่งหมายถึงว่าเริ่มเติบโตมาเนาะเรื่องนมมันก็ละทิ้งไปมันก็เริ่มมาเป็นน้ำหวานแทนน้ำปั่น
0: เริ่มเป็นข้าวข
1: า
0: หม
1: ูซิลปี
0: ของทอดของมันเริ่มเข
1: ้
0: าอย
1: ่
0: าง
1: นี้เดี๋ยวกลับไปดื่มนมบ้าง
0: นะคะ
1: ครับ
0: ปิดท้ายกันนะคะไปโกโฮเซลกัน
1: ตอนนี้รถจะไล่ผมไปไหน
0: ไม่ไล่เธออยู่แล้วเมื่อกี้เธอจะไปกินข้าวฉันยังไม่ให้เธอไปเลย
1: แต่ถ้าไปโกโฮเซลไปนะ
0: ให้เธอไปเลยนะคะคุณผู้ฟังด้วยนะโกโฮเซลเขาจัดแคมเปญใหญ่แห่งปีนะคะโฮเรกาโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะคะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และก็ธุรกิจโฮเรกาด้วยโปรโมชั่นสุดขุ้มสินค้าคุณภาพแล้วก็กิจกรรมพิเศษเพียบเลยนะ
1: ค
0: ะโกเซฟวิ่งพบกับส่วนลดสุดพิเศษเลยนะคะจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดสูงสุดกว่า 50% คือช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้า Go for Go นะคะกิจกรรมสุดสนุกเลยนี่ไงรับช่วงฟุตบอลโลกชวนคุณมาโชว์สกิลความแม่นกับกิจกรรมเตะบอลกิจกรรมแตะบอลเตะบอลล
1: ุ้
0: นรับคูปองส่วนลดแล้วก็ของรางวัลพิเศษมากมายเพียงซื้อสินค้าครบ2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะคะ Go Festival ค่ะเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่เลยนะคะยกทัพอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ผลไม้คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาสุดคุ้มนะคะ
1: อ
0: ันนี้เพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยนะคะพบกันที่สาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตแล้วก็สาขาพัทยา
1: สาขาใหญ่ๆทั้งเลย
0: ใช่ยังไม่หมดนะมี Go Workshop นะคะคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive นะคะที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารและเมนูสร้างรายได้โดยเชฟภูและเชฟอินช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะแคมเปญโฮเรกาโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคม69ที่โกโฮเซลทุกสาขานะคะคุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยที่ www.centralfoodwholesale.co.th นะคะแล้วก็ทาง Facebook โกโฮเซลค่ะ
1: จัดเป็นไปนะฮะเอาที่ใกล้บ้านนะแต่ตอนนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขามาเปิดสาขาใหม่นะขอให้ใกล้บ้านผม
0: ลุ้นอยู่ใช่ไหม
1: ลุ้นอยู่แบบจะดีมาก
0: ไม่แน่นะเขาไปจัดแน่นอนฟัง
1: อ้าวยังไม่ปิดหรอ

0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: J Playlist 55 Minutes DJ Pay
2: บอกว่าจะเริ่มดื่มนมแล้วคุณผู้ฟังก็ส่งมาเลยชานมไข่มุกก็มีนมนะพี่เป้ไม่เอาไหมอย่างนั้นน่ะโอ้อันนั้นมันก็กินอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าเราจะดื่มนมจริงก็นมไปเลยอย่างนี้คุณผู้ฟัง 9:09 นครับคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธนะวันพุธอะไรวันพุธกันละก่อนอ่ะพุ่มกับเป้พร้อมนะฮะ Actionจำละครเรื่องนี้กันได้ไหมครับโหดมากนะฮะละครเรื่องนี้พล็อตเรื่องนี้หนักมากเรื่องล่านะครับแล้วก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าล่าเช่นกัน

็นอีกหนึ่งเพลงเพราะเลยนะครับคุณผู้ฟังล่าจากพี่แอมเนาะพี่แอมสาวรักลิลิบุตรร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับส่วนเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอ้โหผลงานแบบมาสเตอร์พีซเลยเหมือนกันของพี่มิ้นท์มาริวันนะฮะบัลลังก์เมมันมีอยู่ยุคนึงนะครับที่เรามีเวทีไปการประกวดร้องเพลงกันเนาะเพลงนี้มักจะถูกหยิบขึ้นมาโชว์พลังเสียงกันในหลายๆเวทีครับ

ที่สุดของที่สุดเหมือนกันนะใช่ไหมเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงที่เป็นที่สุดของที่สุดเหมือนกันครับคุณผู้ฟังผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆเพลงนี้จากพี่ก้อยสัญญานะครับคือหัตถาครองพิภพ

มีคนบอกว่าฟังเพลงคือคาถาครองพิภพไปแล้วมีดาวพฤหัสด้วยไหมครับพี่เป้ เพลงดาวพฤหัสไม่มีนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะฮะถ้ามีโอกาสนะฮะถ้ามันสามารถเอามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังนะครับโอ้เพลงเพราะมากมายครับพี่เป้ฟังแล้วคิดถึงตอนเด็กๆที่สุดเลยตอนนั้นนั่งดูละครกันนะฮะบางข้อความก็บอกว่าน้ำตาไหลเลยซาบซึ้งมากกับเพลงนี้เหมือนกันนอกละครสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะฮะดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเป็นไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเนาะ

็นด้วยกับข้อความนี้นะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนาะตอนที่ยังไม่มีมือถือแบบดูอยู่แต่ในมือถืออะไรเงี้ยเราจะต้องกลับบ้านนะฮะไปดูละครยิ่งตอนอวสานโอ้ถนนมันจะเงียบกริบเลยแล้วเราก็จะแบบรีบไปดูละครกันเลยนะเออนะคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนาะเพลงต่อไปเพลงต่อไปเป็นอีกเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้นะฮะจากพี่มาช่านะครับหงเหนือมังกร

ข้อความนี้บอกว่าแต่ละเพลงคือความสุขในวัยเด็กจริงๆครับพี่แพ้ภาพที่นั่งดูละครพร้อมกับครอบครัวผุดมาเลยโอ้จริงเราก็นั่งดูกันเป็นครอบครัวจริงเนาะพ่อแม่ลูกถึงเวลาปุ๊บก็เรียกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็เอาอาหารเนาะเอาข้าวเอาเครื่องเลยมานั่งกินอยู่หน้าจอทีวีความสุขจริงๆกิรติบ้างครับ

มีคนบอกว่าพี่เป๊กครับวันศุกร์วันพุธการละครหรือวันพุธการภาพยนตร์กันแน่ครับก็รวมๆไงก็เคยบอกไปแล้วแต่ตั้งชื่อตีไว้ว่าเป็นวันพุธการละครนะครับเพลงหนังเพลงละครเพลงประกอบนู่นนี่นั่นนะครับเราจะมารวบรวมฟังไปด้วยกันในวันพุธแบบนี้นะครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับค้างไว้หลายพุธละวันพุธการละครเนาะนะฮะค้างเพลงนี้ไว้วันนี้ต้องเปิดแล้วล่ะนะครับพอดีมีข้อความหนึ่งเขาส่งมาบอกว่าพี่แป้ขอเพลงคึกคักหน่อยดิจะง่วงแล้วเนี่ยเพลงนี้เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่รู้สึกง่วงๆเป็นเพลงจากหนังนะฮะโตแล้วต้องโตใช่ไหมหลับตาครับหลับตาโต

คุณครูว่านายเป้เพลงนี้มันหายง่วงตรงไหนเพลงมันเพราะเราจะง่วงได้อย่างไรล่ะหลับตาจินนะเงี้ย

0: กลนเลยไหมครับก็นี่ไงสิ่งที่ทำให้เราหายง่วงได้ก็คือหลับไปเลยครับคุณผู้ฟังมันจะได้หายง่วง Chilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: วันนี้วันพุธการละครใช่ไหมครับก็ว่ากันถึงเพลงละครเพลงหนังเพลงประกอบนู่นนี่นั่นพอดีช่วงเดบิวต์แทร็กนะครับเราจะแวะมาฟังเพลงใหม่ของส้มมารีทำเพลงนี้ออกมาเกี่ยวกับหนังด้วยครับแต่เป็นเรื่องการเปรียบเปรยนะหนังทุนต่ำ

Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

อ่านข้อความนี้แล้วก็หัวอกเดียวกันนะฮะเขาส่งมาบอกว่าอย่างนี้พี่เป้ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยมาตลอดเลยนะจนวันนี้ผมได้รู้ความจริงแล้วว่าผมเป็นนักลงทุนต่างชาติครับซื้อทองชาตินี้ได้ขายชาติหน้าต่างชาติต่างพบครับพูดแล้วน้ำตาจะไหล ติดดอยสูงมากในตอนนี้ลงไปนู่นแล้วฮะทองวันนี้ร่วงหนักมากฮะ 65,000 คุณผู้ฟังกลับมาที่วันพุธการละครของเราปิดท้ายด้วยเพลงนี้ให้คุณได้โยกบ้างอะไรบ้างเนาะจะได้ไม่ง่วงเกินไปรักติเซเลนนะครับไอซ์พาริสกับน้องแพรวานนะครับขอบคุณทุกข้อความนะฮะพุธหน้าว่ากันใหม่กับวันพุธการละครใช่ป่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินไป

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M

หรือจะ walk in เหมือนหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ให้เลือกกีฬาหนึ่งประเภทที่คุณอยากเล่นมากที่สุดคือ
4: บาสเกตบอล
3: โอ้ไม่น่าเชื่อค่ะ
4: เอาก็เล่นได้
3: ไม่น่าเชื่อ
4: กรีธาก็ได้อ
3: ่
4: ะ
3: อันนี้ได้เพราะดูคุณเป็นคนวิ่งราวอยู
4: ่ วิ่งเร็ววิ่งเร็ว วิ่งราวอ่ะยัง แต่อีกเดี๋ยวฉันจะวิ่งราวเถอะละ
3: ดูวิ่งอยู่ๆนางก็เหลือบตาไปมองกระเป๋าผมว่า
4: ไม่ได้วิ่งราวเดียวมือกาวด้วย ทำไมหรอ
3: ไม่ๆก็ช่วงนี้เขากำลังฮิตเทนนิสไงคุณนึกว่าคุณแบบว่าจะไปตีเทนนิสกับ
4: ก็อยากไปตี
3: สนุกนะ
4: แต่ว่ายังไม่ได้มีอุปกรณ์ที่จะไปตี
3: เมื่อวานเนี่ยผมไป
4: ขอยืมหน่อยดิเอาติดรถมาปะกลับมาก่อนโอเคเลิกพูดถึงเรื่องนี
3: ้โอเคเมื่อวานเนี้ยผมไปตีเทนนิสมาแล้วผมอ่ะได้ครูมาครูดีมือดีมาสอน
4: ครูดีเลยเหรอโอ
3: ้คุณแตงโมคุณรู้จักไหมคุณจำได้ไหม
4: คุณแตงโม
3: เมื่อก่อน
4: จำได้ละ
3: เมื่อก่อนที่เขาเป็นดีเจอยู่ที่ EFM
4: ใช่ใช่ใช่
3: คุณแตงโมคุณลูกของคุณ
4: ปิยพงษ์
3: ผิวอ่อนอ่ะแต่แตงโมผิวไม่ค่อยอ่อนนะ
4: เขาให้ไปเรียนไม่ได้ไปดูผิวเขาฉันจะฟ้องเขาฉันยิ่งเป็นคนขี้ฟ้องอยู
3: ่เออคนอะไรก็ไม่รู
4: ้
3: แต่ทีเนี้ยเขาสอนดีมากเลยนะคือเขาแบบว่าโอ้ท่าเขาสวยเขาก็คือเขาไปเรียนกับครูพดาดอนมาครูบอลพลาดอนมาเขาก็เริ่มมาถ่ายทอดให้ผมอีกทีน
4: ึ
3: งโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
4: ๆถึงได้ล่ะถ้าคิดค่าใช้จ่ายอ่ะเธอคงไม่ได้เรียนกับเขาหรอก
3: บอกไม่ค่อยเจอกันตอนกินข้าวแล้วกันเนาะ
4: บางทีเธออาจจะต้องใช้จ่ายบ้างนะวิศวะฉันละงง
3: ฉันจ่ายค่าคอร์ดแล้วฉันจ่ายค่าคอร์ด
4: ไม่เกี่ยว
3: เกี่ยวสิ
4: เธอต้องจ่ายอยู่แล้ว
3: บ้านเหรอ
4: ว่าบ้านเธอจะมีสนามเองเธอถึงจะต้องจ่ายค่าคอร์ด
3: ไม่ใช
4: ่ค่าเรียนเธอต้องให้เขา
3: เดี๋ยวเพื่อนกันมาแค่แนะนำเทคนิคกันเล็กๆน้อยๆต้องจ่ายเหรอ
4: ถึงมีหน้าเธอไม่ค่อยมีเพื่อน
3: เนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับหมากปิ่นละ
4: ฉันบอกแล้วว่าให้หมากหนีไป
3: หมากก็เห็นว่าไปตีเทนนิสด้วย
4: หมาก
3: มากเดี๋ยวนัดเจอตีเทนนิสกันนะ
4: แล้วโอเคนะเธอโอเคนะเออไม่ฉันต้องถามแตงโมมากกว่าว่าสอนพี่เป้โอเคใช่ไหม
3: แตงโมบอกว่า
4: เออ
3: น่าจะอีกสัก10ครั้งอะพี่เป้ถึงจะดีขึ้น
4: เอามันต้องใช้เวลาหน่อยเธอเขาเพิ่งมาเล่น
3: มันเพราะว่ามันต่างจากแบตหมดเลยไง
4: เอาต่าง
3: แล้วผมมันคือคนแบบตีแบตมาใช่ไหมโอ้วิธีตีแบตมาใช้กับเทนนิสไม่ได้คนละแบบเลย
4: แล้วตรงลงวันนี้เอาไม้ที่มาที่รถปะเดี๋ยวลงไปส่งโอเคมาที่ข่าวก็ได้
3: โอเคครับ
4: ใครเป็นสายธรรมชาตินะคะว่างไป

0: ไม่ได้เลยอ่ะต้องเข้าป่าไปอยู่กับธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดค่ะเขาประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและสงขลาชั่วคราวนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อเป็นการปรับปรุงแล้วก็กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเน้นการกำหนดแล้วก็ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันและปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดหลังจากเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดนะคะก็บวกกับตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนด้วยแหละฝนตกกระหน่ำมากนะกระแสน้ำในลำห้วยแล้วก็ทางน้ำธรรมชาติก็คือไหลเชี่ยวมากนะคะเส้นทางคมนาคมเส้นทางเดินป่าที่ใช้ในการเข้าถึงแหล่งศึกษาธรรมชาติต่างๆคือมันอยู่ในสภาพที่ยากต่อการสัญจรแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะคะคือมันอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานได้นะคะและที่สำคัญก็คือเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติให้ระบบนิเวศได้พักบ้างมา
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องดี
0: เนาะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอะไรเงี้ยให้เขาได้มีโอกาสฟื้นตัวหน่อยนะคะก็อัปเดตกันตามนี
1: ้
0: นะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเลยนะคะเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงในงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอคอยนะคะนั่นก็คือ Manufacturing Expo ค่ะเป็นงานมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนนะคะคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และก็ระบบอัตโนมัติเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30ประเทศ
1: oh.
0: เยอะมากและงานใหญ่มากนะคะเรียกได้ว่าเต็มพื้นที่ไบเทคบางนาเลยนะคะ Manufacturing Expo ค่ะ 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคมีค่าชมงาน500บาทแต่ถ้าคุณลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานได้ฟรีลงทะเบียนได้นะคะที่ www.manufacturingexpo.com หรือโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ02-686-7222 02-686-7222จัดโดย RX by Tech ค่ะ
1: จัดไปครับ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ที่รักครับอยากจะบอกที่รักทุกคนนะครับว่ามีผลวิจัยอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตบ่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะช่วยให้อายุยาวยืนยาวอายุยืนแล้วกันอายุยืนได้ถึง9ปีเลยนะเออนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ไปดูคอนเสิร์ตหรือฟังดนตรีสดเป็นประจำนะครับมันช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตลดความเครียดส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับช่วงเวลาที่เราได้ร้องได้เต้นได้สนุกไปนะฮะกับเสียงดนตรีร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขขึ้นมาครับได้ผ่อนคลายได้เติมพลังนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีผลวิจัยออกมาว่าถ้าดูสดบ่อยๆเนี่ยนะครับจะช่วยให้อายุยืนถึง9ปีเลยทีเดียวอ่ามาถ้าอยากอายุยืนไปพร้อมๆกับพี่เป้นี่ไงคาวเนอร์ไลฟ์นะฮะพร้อมจะแจกบัตรให้คุณได้ไปอายุยืนกับเราแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์จำได้ป่ะ02-665-8377นะครับ10:23 ตอนนี้ใกล้ละ10:23รีบกดเลยแต่คนที่จะกดมาต้องลงทะเบียนแล้วนะฮะ02-665-8377นะครับไปเจอกับ2พี่น้องวันกับบุกกี้ไลออน

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: เอาจริงนะฮะปีนี้คอนเสิร์ตเยอะเหมือนกันเนาะปีที่แล้วด้วยโอ้โหคอนเสิร์ตแบบว่ามีแบบให้ดูกันแบบเกือบทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตไหนจะเท่าคอมเมนต์ไลฟ์ของเราล่ะเอ้ยเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเราได้สัมผัสบรรยากาศที่แบบใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วแต่ละเพลงที่เขาเลือกมาให้เราได้ฟังเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับครั้งนี้ที่อยากให้ได้ไปกันนะครับคุณผู้ฟังมูนไลท์ลาวด์นะครับเราก็จะเปิดลาวด์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับผ่านเรื่องราวของทั้งบูกี้ไลออนแล้วก็ว่านหวานๆนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้ได้บัตรไปอีก2ใบหนึ่งสิงหาคมนะฮะเจอแน่นอน2พี่น้องคู่นี้

0: นี่เป็นเสียงจาก Tigger นะครับที่เคยมา cover ในรายการกับเรากับเพลงที่ชื่อว่ารักเธอหัวทิ่มบ่อแหมนะฮะได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีจะได้บัตร2ใบได้แก่ได้แก่เดี๋ยวนะแป๊บนะสาวพี่เป้ไม่มาได้แก่คุณเจนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป้
0: คุณเจนจิราหรือเปล่า
1: เจนจิรารัตค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเจนจิรารัตด้วยวีรัตเติมเข้าไปยินดีด้วยนะครับสองที่นั่งครับผมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหม
1: ตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่ได้บัตรจะตื่นเต้นทุกครั้ง
0: โอ้ก็จะได้ไปดูด้วยกันเนาะนะครับก็คราวนี้จะได้ไปฟังเพลงเพราะๆจะไปกับใครครับเนี่ยคุณเจน
1: ไปกับพี่ๆที่ออฟฟิศค่ะแล้วก็หัวหน้าค่ะ
0: ฮะได้2ใบนะไปกับพี่ๆที่ออฟฟิศไปหัวหน้าด้วย
1: อยากจะได้หลายใบค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ ตอนนี้ได้2อ่ะสมมุติเราได้2มี1ที่นั่งที่จะให้ใครไปเนี่ยคุณเจนคิดไว้ในใจหรือยังว่าจะให้ใครไป
1: ต้องให้หัวหน้าก่อนเลยค่ะ
0: โอเคหัวหน้าต้องมาที่หนึ่งก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องทำคะแนนเนาะเราต้องทำคะแนนไว้ก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคยินดีด้วยท้ายสงสารเพื่อนนะอะไรนะ
1: เดี๋ยวล่าบัตรต่อค่ะจะมีหลายใบที่รออยู่ค่ะ
0: ก็ต้องสู้กันหน่อยนะนี่เขาใช้คำว่าล่านะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆอย่าไปยอมคุณเจนเขานะเขาจะล่าบัตรแล้วนะเอาสิโอเคขอบคุณมากนะครับคุณเจน
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับยินดีนะฮะได้บัตรไปแล้ว2ใบมีความสุขกันตรงนี้แหละนะครับอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้พี่เป้ดูตารางให้ก็ได้ว่านอกจากช่วงพี่เป้วันนี้แจกแล้วเนาะก็จะมีช่วง PUแล้วก็ไปโผล่อีกทีช่วงปอนะครับคุณผู้ฟังสู้ๆนะ
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: ทายเพลงทายเพลงทายเพลงนี่คุณผู้ฟังช่วยเตือนพี่เป้อย่าลืมทายเพลงนะโอเคไม่ลืมไม่ลืมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไร1 2 3ขึ้นมาแค่นี้ตึงเต้งตึงเต้งใช่ไหมคุ้นไหมโอเคนะให้ฟังแค่นี้ส่งคำตอบเลยครับ
2: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
6: ว้า wow.
5: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
7: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
8: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
7: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: ที่ไหนนะคะขออีกที
7: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใคร
6: จิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
10: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
11: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
10: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
12: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
10: อืมเด็กทานได้ใช่ไหม
12: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ฉันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
6: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
5: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
7: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
9: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
10: ์ Green Morning Show
8: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
11: Smiley Request
12: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
13: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
14: มาเฉลยกันดีกว่าคุณผู้ฟังนะครับก็บางคนก็บอกว่าพี่เป้คะมันคุ้นมากเลยค่ะนี่คิดจนไมเกรนขึ้นแล้วนะคะจริงๆไม่ได้ยากนะฮะเพราะว่าคนตอบมาถูกเยอะมากมายเลยนะฮะแต่ตอบผิดก็มีนะครับอย่างบางคนก็คิดว่าเป็นเพลงของโซฟาอย่างเงี้ยเรื่องมหัศจรรย์โซเมทใช่ไหมคะขอบคุณที่รักกันของโปเตโต้แน่ๆเลยเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอเพลงนี้มาบ่อยนะเนี่ยไม่ถูกเลยนะที่พูดไปเนี่ยนะฮะไอ้ที่ถูกอยู่ตรงนี้ฮะฟังเฉลยนะครับเมื่อกี้ปล่อยไปคือฟังเต็มๆครับ

0: วงธรรมครับวงธรรม
1: รออยู่ตรงนี้นะเก่งมากครับคุณผู้ฟังตอบถูกกันแบบล้นหลามล้นหลามตอบผิดไม่เป็นไรนะฮะพอเฉลยปุ๊บก็อ้าวกันพินทิวแถวเลยปรบมือกับคนตอบถูกนะฮะขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณ Smart Social Bank for Our Life นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin ครับ Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin
1: ชวับชวับชวับแล้วนะฮะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงที่คนที่ตอบถูกนะฮะเลือกเพลงนี้ไว้พี่เบนแรนดอมมานะครับชื่อเพลงว่าแอบรักได้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวส่งต่อไปที่โบนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ัตว์ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday สุกนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook คลับ

0: ับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
2: ขมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: Legalos อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
6: ฮะอินอะไรนะ
5: อินโนบิกครับ

0: เริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคย

0: ประสุมนะตรงนั้นน่ะแต่ว่าโบไปก็ไม่ได้เจอทุกวันกลายเป็นว่าบางวันฟ้าก็เปิดแล้วก็ทะเลช่วงนี้อาจจะลงได้ไม่เต็มที่เพราะเขาบอกว่ามันต้องระวังแมงกะพรุนช่วงมรสุมมันจะมีแมงกะพรุนบางชนิดที่แบบมันอาจจะทำให้ปวดแสบปวดร้อนได้เขาจะไม่แนะนำ
1: อะไรเงี้ย
0: มันจะมีธงแดงธงม่วงอะไรเงี้ย
1: ก็เชื่อฟังที่เจ้าหน้าที่เขาบอกละกัน
0: แต่ก็ลงไปนิดนึงลงแค่นิดๆแบบเหมือนลงไปตรงหน้าหาดเอาขาไปจุ่มๆหน่อยไม่ได้ลงไม่ได้เดินไปไกลอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนได้นะแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ามีแก๊งวัยรุ่นเขาเดินลงไปก่อนละแล้วเราก็ให้เขาอยู่ข้างหน้าเราเราก็ยืนอยู่ด้านหลังเขายืนอยู่ตรงแบบชายหาดริมชายหาดเลยก็ได้ฟิลนิดนึงเหมือนตัวลงไปแช่หน่อย
1: แต่เราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะ
0: ใช่เราไม่ใช่วัยรุ่นละพาลูกไปเล่นมาขอโทษผู้ฟังนะฮะหายไปประมาณวันสองวัน
1: นิดหน่อย
0: ครับ
1: นะคะให้พี่โบได้พักบ้างเพราะว่าเดี๋ยวพี่โบจะไม่ค่อยได้พัก
0: เดี๋ยวจะมีภาคอีกเยอะเลยแหละตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ในช่วงนี้ก็จะมีหลากหลายดีเจจะมาวนเวียน
1: ใ
0: ช่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็เดี๋ยวรอลุ้นก็จะมีซ้ำไปซ้ำมาอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่เป
1: ้
0: พี่ยูแล้วก็ทุกๆดีเจที่ช่วยสลับหมุนเวียนกันไปในช่วงนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณล่วงหน้าเลยเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ
1: ว่าไม่ได้แล้วนะจ๊ะ
0: ขอแบบเอาให้ครบๆไปก่อน
1: นะคะ
0: ติ
1: ดตามกันนะช่วงนี้เวลาที่เขานักเตะเขาซ้อมอะไรกันเนี้ยมักจะมีตาดีมาสอดแนมเหรอโบ
0: ยังไง
1: โบนี่เป็นขาบอลไงใช่ไหมมีแบบสอดส่องด้วยซ้อมมีแท็กตรงแท็กติกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีมันจะมีข่าวตลอดว
1: ่
0: ามีการแอบส่องมีการแอบขโมยข้อมูลคนที่มันอื่นอย่างเงี้ย
1: ไม่น่ารักเลยอ่ะ
0: จริงๆไม่ควรนะมันผิดมารยาทมาก
1: นะคะจริงๆมันมีรายงานว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขามีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงนะคะระหว่างที่เก็บตัวจะไปสู้ศึกบอลโลกนะคะที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีสหรัฐค่ะหลังจากที่เขากังวลเรื่องการสอดแนมแล้วก็ภัยคุกคามจากโดรนบริเวณสนามซ้อมก
0: ็
1: คือเอาติดตั้งระบบต้านโดรนแบบเต็มรูปแบบเลยทั้งโดรนประเภทที่สามารถบินขึ้นไปจับโดรนเป้าหมายด้วยตะข่ายได้นะคะรวมไปถึงปืนรบกวนสัญญาณที่ใช้ตัดการควบคุมและระบบนำทางของโดรนต้องสงสัยคือที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลโลกเคยเจอข้อกล่าวหาเรื่องการสอดแนมหลายครั้งนะ
0: เคยมีข่าวฮะ
1: อย่างในปี2018ก็มีรายงานว่าทีมชาติสวีเดนต้องมาขอโทษเกาหลีใต้จากกรณีแอบดูการซ้อมระหว่างทัวร์นาเมนต์ที่รัสเซียขณะที่ฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะคะทีมชาติฝรั่งเศสก็เคยอ้างว่าถูกโดรนบินสอดแนมเหนือสนามซ้อมเหมือนกันนะคะซึ่งทางกุนซือทีมชาติอังกฤษเขาก็ยอมรับว่าทางสมาคมฟุตบอลก็ทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่คู่แข่งเข้าถึงข้อมูลการฝึกซ้อมของทีมเพราะว่าช่วงก่อนแข่งเนี่ยมันช่วงสำคัญเลย
0: จริง
1: ซ้อมแท็กติกซ้อม
0: ใครจะลงบ้างตัวจริงตัวสำรองเนี่ยมันสำคัญหมดเลย
1: ใช่ก็ไม่ต้องการที่จะให้คู่แข่งมาเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันถือเป็นความได้เปรียบอย่างมาก
0: จริงฟุตบอลลีกก็มีนะบางทีก็มีข่าวว่าแบบมีรายชื่อหลุดออกมาก่อน1ชั่วโมงว่าจะมีตัวจริงใครบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไปสอดแนมเขาระวังเจอตลบหลังนะ
0: ใช่
1: เห็นมาแบบนี้พอลงสนามจริงไม่ใช่นะมันเป็นอีกแบบ
0: ค
1: ือ
0: ถ้ารู้ก่อนเนี่ยเราสามารถพลิกแพงทุกอย่างได้เลยนะเอาข้อมูลปลอมไปแต่แบบบางทีเราไม่รู้ไง
1: บาง
0: ท
1: ีมันก็เป็นคนในเหมือนแบบซ้อมให้เขาเห็นว่าเหมือนแบบว่าเอ้ยฉันจะใช้วิธี
0: นี้
1: จะใช้แผนนี
0: ้
1: พอไปถึงวันจริงไปอีกแผนนึงจ้า
0: ตลบหลังอีกทีนึงก็ดีแต่บางทีมันไม่รู้ตัวไงใช่ไหมบางทีข้อมูลมันหลุดแบบเราไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: จากคนในปะ
0: ที่ได้ยินมาถ้าเป็นบอลลีกเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คนในนี่แหละ
1: ใช่ไหม
0: แต่อาจจะไม่ได้แบบอยู่ในสนามซ้อมมันก็อาจจะเป็นบุคลากรอื่นๆที่อยู่ในสนามบอลอาจจะเป็นด้านฟิตเนสหรืออาจจะเป็นคุณหมอหรืออาจจะเป็นพนักงานอื่นๆเลย
1: ก็เป็นไปได้
0: ก็เป็นไปได้บางทีเขาอาจจะแค่เล่าให้เพื่อนเขาฟังก็ได้จริงๆแล้วก็เพื่อนก็อาจจะแบบพอรู้ข้อมูลก็ไปแชร์ต่อเล่าต่อมันก็ไปเร็วอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นไปได้อีกนะคะ
0: จริงๆเขาไม่ควรนะจริงๆมันแฟร์เพลย์อ่ะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: นะคะอ่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและก็บรรจุภัณฑ์ไม่ควรพลาดเลยนะคะ ProPack Asia พบกับสุดยอดเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์นะคะที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมอาหา
0: ร
1: เคร
0: ื่
1: องดื่มยาเครื่องสำอางกันด้วยนะสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมสัมมนาหลากหลายจากองค์กรระดับโลกนะคะ เวทีให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการลงทุนพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆนะคะกับสถานที่จัดงานใหม่นะคุณผู้ฟัง Impact เมืองทองธานีอุ๊ยเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้าไปถึงเลยนะคะ Propack Asia งานเดียวครบทั้ง Ecosystem อุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นะคะวันที่10ถึง13มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะวันนี้วันแรกเลยนะ
0: วันแรก
1: จัดโดย Informa Market นะคะ

0: อบถามเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟัง02-036-0500นะคะ
1: ครับใครที่เป็นผู้ประกอบการก็ลองเข้าไปดูกันได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะงานนี้ไม่อยากให้พลาดจริง
1: น่าสนใจมากนี่มีข่าวมาด้วยบอกพี่โบเห็นข่าวที่พี่อ้อยลงทวงเงินติงๆโชว์ปื้มหรือยังคะมันยังไงกันแน่นะคะก็ยังไงกันแน่ก็ขอโทษพี่อ้อยด้วยนะฮะมันคือการโปรโมทซีรีส์นะคุณผู้ฟังเป็นซีรีส์ที่จะออนแอร์วันแรกก็คือ16มิถุนายนนี้ทางช่องวันเลย
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: มันเป็นการโปรโมทนี่แหละแต่เข้าใจได้การโปรโมทนี้มันก็กระทบพี่อ้อยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวขอโทษพี่อ้อยด้วยนะเพราะว่าพี่อ้อยมาเล่นเนี่ยก็ถือเป็นพระคุณอย่างสูงกับซีรีส์พวกผมแล้วนะพี่อ้อยไม่ได้รับเล่นอะไรง่ายๆนะ
0: พี่อ้อยอาจจะแบบ
1: เขาไม่ได้ทางถนัดพี่อ้อยเลยอะ
0: ไรประมาณ
1: แต่พี่อ้อยยังมาเล่นคือถ้าใครรู้สึกว่าการโปรโมทในพี่อ้อยโดนหนักแล้วลองมาดูในซีรีส์
0: ใช่
1: พี่อ้อยโดนหนักพอๆกันเพราะนั้นขอโทษด้วยนะฮะถ้ามันไปกระทบกับพี่อ้อยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงยังไงซึ่งมันหลายๆคนดูมันดูเป็นจริงๆอ่ะแต่จริงๆมันคือการโปรโมทซีรีส์นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงเรื่องของการยืมเงินยืมอะไรอย่างนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนปล่อยกู้ฮะ
0: เจอทนายแน
1: ่เออเดี๋ยวเจอแน่รู้ว่าเจอยังไง16มิถุนายนนี้แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษพี่อ้อยด้วยนะ
0: อยู่กับพี่โบค่ะรอบหน้าเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะ
1: ครับผม
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: 11 โมงกับอีก12นาทีนะครับ DJ Bo มาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมาประจำการเหมือนเดิมนะครับจันทร์อังคารพูดแบบนี้จันทร์อังคารไม่ได้มาลาไปนะครับพาภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยไปเที่ยวมาคุณผู้ฟังวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็พูดคุยทักทายกันได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A Time ฟังฟินนะครับขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะครับคุณเปิ้ลบอกเดี๋ยวจะรอดูซีรีส์นะครับมีพี่อ้อยด้วยซิทคอมน่าจะมาประมาณ3 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละแต่ว่าช่องวันเนี่ยจะออนก่อนแล้วก็หลังจากออนสดทั้งช่องวันแล้วเนี่ยก็จะออนต่อทันทีนะครับที่แอปวันดีคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังหรือว่าดูซีรีส์นี้เนี่ยตามต่อๆกันได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วง่ายๆเลยนะครับสัตสีบอกว่านี่ขอเพลงมาด้วยน้องสัตสีขอมาทุกวันเลยนะครับจากไม่เคยรักนะครับซึ่งผมไม่เคยเปิดให้น้องสัตสีเลยเดี๋ยวจะดูน้องสัตสีว่าจะใจสู้ขอผมได้สักกี่วันนะครับ หยอกสัตสีเลยนะจริงๆสัตสีเขาส่งเมนูอาหารมาด้วยตอนนี้เขาบอกว่ายามเที่ยงก่อนนะครับเสนอเมนูตอนเที่ยงมาเป็นข้าวไก่กระเทียมกับหมูกระจกค่ะอร่อยฟินๆนะกินให้อร่อยนะคะซาซีนะครับแล้วก็เริ่มมีเมนูอาหารทยอยเข้ามาบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างใครที่มีเมนูน่าสนใจนะครับส่งมาเพราะมีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ส่งเมนูอาหารหาดีเจโบเลยเดี๋ยววันนี้ส่งได้แล้วนะครับคุณมงคลบอกว่ารอส่งเมนูอาหารให้ดีเจโบทุกวันเลยค่ะส่งกันมาได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันเอทานฟังฟินนี่แหละวันนี้กลับมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันจนถึงบ่ายโมงนะครับตอนนี้11โมงอีก13นาทีแล้วเปิดต้นชั่วโมงด้วยงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์และนี่ก็คือนิดหน่อยครับผม

0: มีคุณผู้ฟังบอกว่า วันนี้นัดนัดสดใสนะคะแล้วก็ดีเจเอ็มไม่มาไปเรียนแล้วแน่ๆเลยค่ะใช่ดีเจเอ็มไปเรียนนะครับเมื่อวานก็พาโดดเรียนไปเที่ยวมากับคุณพ่อนี่แหละนะครับมีเมนูอาหารเริ่มส่งมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังจากคุณมงคลกันช่างคนดีคนเดิมของเรานะครับบอกว่าเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวบอกเมนูเลยค่ะเผื่อใครจะเอาไปสั่งบ้างคุณมงคลกันช่างเนี่ยเมนูเขาน่ากินนะครับวันนี้จะส่งมาเป็นเมนูกระเพราขาหมูนี่ไงเขาไม่มีหรอกกระเพราไก่กระเพราหมูสับธรรมดาเนี่ยนี่คือเมนูกระเพราขาหมูคลุกเส้นมาม่าโปะไข่ข้นกุ้งค่ะไปไงไปไงตบมือให้เลย เมนูขึ้นหิ้งนี่เมนูไม่ธรรมดานะครับส่วนคุณชายใจดีนี่เพิ่งส่งมาทันทีเลยเนี่ยฮะเขาบอกว่ามาทานบุฟเฟ่อาหารนานาชาติที่โรงแรมอ๋อแถวนานาเหนือครับอ่ะยังไงทานให้อร่อยนะครับแล้วก็ขอเพลงเข้ามาด้วยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมมีเมนูอื่นๆอีกเหมือนกันนะครับจากคุณสรัญญานี่ส่งเป็นอาหารเกาหลีนะอันนี้น่าสนใจนะครับเซจจังหยอนผมออกเสียงไม่ถูกจะจังเหนียนมากเซจจะจังหย่อนเซจจะจำยอนโฮต็อกกาแฟนมน้ำมะตูมค่ะรสชาติเป็นไงไม่รู้เห็นว่าแปลกดีเลยต้องลองนะครับอ่ะอร่อยไม่อร่อยยังไงบอกมาด้วยนะครับ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
0: จริงๆมีอีกนะครับคุณฝนทองส่งแกงเขียวหวานเนื้อค่ะมีอีกหลายเมนูครับใครมีเมนูเด็ดๆนอกเหนือจากนี้ลองส่งเข้ามานะผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเดี๋ยวมาอ่านกันนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

มาถึงชิลลิ่งแทร็กของเราในช่วงกลางชั่วโมงนะครับผมก็ก่อนเข้าเพลงนิดนึงละกันเพราะมีคนส่งกุ้ยช่ายสามย่านมาฟังดูน่ากินมากเลยอ่ะคุณเกียรติพงศ์นะครับส่งมาแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูเดี๋ยวมีเวลามาอ่านให้ฟังนะครับตอนนี้เมนูอาหารเริ่มหลั่งไหลเข้ามาแล้วใครมีอะไรเด็ดๆอีกนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นไทยก็ได้นะเมื่อกี้มีส่งเมนูเกาหลีมาบ้างแล้วมีอาหารนานาชาติอะไรที่น่าสนใจเนี่ยลงร่วมแชร์เข้ามาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้สำหรับชิลลิ่งแทร็กของเรานะครับหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาจากคุณก้องห้วยไร่ดอกกระเจียวบานครับผมอ่านเพลงนี้ต้องมีสติยังไงไม่รู้เนาะ11โมงอีก35นาทีนะคะผมยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave วันนี้กลับมาแล้วนะครับ

0: ซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ
1: นี่คุณผู้ฟังผมมาดูในกระปุก .com มันนะครับเห็นบ้านของคุณแพรรี่ไพวันเนี่ยเขากำลังทำใหม่เหมือนกำลังสร้างขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เสร็จดีนะคะบ้านสวยเลยอ่ะบ้านคุณแพรรี่มีบ่อกลางบ้านด้วยนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นก็คือเมนูอาหารตอนนี้เนี่ยเมนูดีมากคุณผู้ฟังนี่ผมยังคิดเลยนะว่าถ้าใครกำลังจะเปิดร้านอาหารเนี่ยจริงๆเอาเมนูที่ชาวกรีนเวฟส่งกันมาแต่ละวันเนี่ยลองลิสต์ออกมาเนี่ยน่ากินหมดเลยนะคุณผู้ฟังอ่ะตอนนี้ที่ส่งมานะครับก็จะมีอย่างคุณสรัญญาเนี่ยส่งเป็นข้าวยำสูตรสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดนัดนะครับแถวที่ทำงานกับน้ำมะพร้าวเย็นๆอร่อยค่ะเนี่ยน่ากินมากนะครับแล้วก็จะมีของคุณณัฐกาลก็จะเป็นสลัดปลาแซลมอนย่างนะครับน้องสัตว์สี่บอกว่าเมนูใครจะเด็ดเท่าเมนูคุณมงคลการช่างคะ แต่ละเมนูคือเลิศมากน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ไงเห็นไหมคิดเพจเหมือนกันนะครับคุณจัญญาบอกเพลงก็เพราะขอบคุณครับอาหารกลางวันก็ดีไปหมดค่ะส่งเมนูด้วยค่ะมาสมัครเนื้อไก่ทอดซุปเนื้อไม่มีผักเลยนะครับอันนี้สายไม่ผักนะครับคุณสรัญญาส่งมาอีกกาแฟนมน้ำมะตูมอร่อยดีค่ะหอมกาแฟกลิ่นมะตูมจางๆค่ะลงตัวค่ะครั้งหน้าต้องลองชานมน้ำเก๊กฮวยค่ะน่าจะอร่อยอีกแบบแต่ทานแบบไม่หวานนะคะดีมากช่วงนี้ใครกินอะไรพวกน้ำชงอย่างนี้นะบอกเขาว่าไม่หวานจะได้กินบ่อยๆไงหัวฟังหวานมากไม่ดีนะครับส่วนคุณสริดพลส่งเป็นเมนูเที่ยงนี้ข้าวหมกไก่อเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับ

0: นี่คือที่คั่นหนังสือนะครับงานจากนนทนนท์และก็โบกี้ไลออน2เพื่อนซีมาฟีเจอริงกันในเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกันที่นี่ 106.5 Green Wave กับโบนะครับตอนนี้เวลาเกินไปเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตเบรกเร็วๆแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอด้วยกันครับไม่พูดอะไรเอาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 สักครู่เดียวนะครับ
1: DJ Playlist 55 minutesโดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: เป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเข

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Green News
5: โดย
6: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
7: เฮ้ hey.ส่งเพลงให้เขานิดนึง
8: นิดหนึ่งนิดนึง
7: ให้มันแบบตอนนี้กันหน่อย
8: นะอ่ะรอบเที่ยงมาเจอกันนะคะกินหมูยอได้ไหมพี่โบ
7: หมอยูไม่เคยชอบ
8: หมอยู
7: โพสต์ฟู้ดนะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
8: ลูกชิ้นนะกินปะ
7: ลูกชิ้นชอบมากไส้กรอกชอบมากแต่หมอยูไม่ค่อย
8: ไม่ค่อยนะคะเมื่อวานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะคะเขาจับมือกับหลายหน่วยงานเลยทั้งกรมปศุสัตว
7: ์
8: ทั้งอย.ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีบุกไปตรวจค้นโรงงานลูกชิ้นเถื่อน
7: อุ้ยทำไมอะมัน
8: ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะ
7: แถวบ้านนะ
8: ส่งขายทั่วประเทศเลยอะ
7: รอชื่อดังไหมอะไม่มีชื่อเรา
8: ไม่แน่ใจว่าชื่อดังไหม
7: ไม่รู้ส่งไปที่ไหนบ้าง
8: แต่ที่แน่ๆมีกำลังผลิตและจำหน่ายเดือนละ30ตันนะคะเจ้าหน้าที่ยึดของกลางซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์สินค้ามีทั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรที่ใช้ผลิตก็คือทั้งหมด18รายการรวม 132,725 ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทนะคะก็คือลักลอบผลิตในสถานที่ที่ก็ไม่ถูกสุขลักษณะแพ็คบรรจุส่งขายผ่านตัวแทนทั่วประเทศโหทําเอาม
7: ันผิดไปหมดเลยเน
8: า
7: ะ
8: ลูกชิ้นและหมูยอสั่นเซือนเหมือนกันนะ
7: สะเทือนเพราะผมไปไหนผมขอลูกชิ้นน่ะ
8: นะคะมันมีทั้งลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อ
7: ทุกเนื้อสัตว์ด้วย
8: ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ลูกช
7: ิ้นแล้วแถวบ้านด้วยผมก็เคยกินอยู่แล้วต้องเคยมาโผล่แถวตรงไหนบ้างแหละ
8: อาจจะไม่เคยก็ได้พี่หมูมีหมูยอด้วยหมูยอพริกไทยดำไก่ยอพริกไทยดำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาเลขสารระบบอาหารที่ยกเลิกแล้วมาติดบนฉลาก
7: เอามาสวมใช่ไหมฮะ
8: ใช่เขาบอกโรงงานแห่งนี้เปิดมาแล้วประมาณ10ปีนะคะก็คือมีใบอนุญาตผลิตอาหารนะแต่ว่าใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วจ้าตั้งแต่31ธันวาคมปีที่แล้ว
7: แล้วก็ไม่รู้สารเคมีอะไรมาอัดให้เรากิน
8: ไม่ได้ยื่นต่อใบอนุญาต
7: ถ้าเด้งพื้นเนี่ยเผลอเด้งกลับเหมือนลูกปิงปองนะคือบอลแหลกแบบไม่รู้หนักมากๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
8: บอกคุณพี่คุณบอกคุณไหมคะขออนุญาตขอเด้งลูกชิ้นหนึ่งเลยค่ะ
7: แล้วไปเจอของจริงมันไม่ได้เนี่ยขอก็ยังไงก็ไม่ได้
8: จะเจอมือไหมคะอยู
7: ่ลองสั่งมาก่อนแล้วลองปล่อยตกจากโต๊ะได้นิดนึงทั้งลูกหนึ่ง
8: หนึ่งสองสามสี่โอ้หลายข้อหาอยู่นะ
7: เหรอโดนหนักอยู่ใช่ไหม
8: เอาเบื้องต้นมีความ
7: ผิ
8: ดตามกฎหมายฐานเป็นผู้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
7: ผิดละหนึ่ง
8: ฐานเพื่อผลิตฐานผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง
7: ครับผม
8: ฐานผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอมฐานผลิตอาหารหลังจากที่ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยยื่นคำขอแล้วมีอีกด้วยนะถ้าตรวจวิเคราะห์พบจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารหรือสารที่ใช้ผสมเป็นสารต้องห้ามหรือใช้ในปริมาณที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยคุณก็จะมีความผิดเพิ่ม
7: ซึ่งผมว่ามี
8: ในข้อหาผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธ
7: ิ์นี่คุณกดพิกุลส่งมาเลยบอกอวสานลูกชิ้นค่ะเดี๋ยวใจเย็นนะร้านดีๆเขาก็
8: ม
7: ีมันไม่ได้ทั่วไปเอาไปว่า
8: เราอย่าเหมารวม
7: ร้านประจำที่เรากินที่มันเขาบอกว่าทำเองหลังร้านอะไรอย่างเงี้ยลองดูดีๆจริงๆหลายร้านนะเขาก็ทำเองจริง
8: แต่ว่าพอเจอแบบนี้ปุ๊บมัน
7: ความศรัทธามันหายเน
8: า
7: ะ
8: มันความเชื่อมั่นและความวางใจในสิ่งของที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันหมดไปเหมือนกันนะ
7: ก็พูดง่ายๆเพราะถ้าเราเดินตลาดนัดร้านไปร้านเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวแล้วไงใช่ไหม
8: เขาก็ชาวบ้านชาวช่องไม่คงไม่ค้าพ่อค้าเขาเดือดร้อน
7: พวกอย่างเงี้ยต้องปรับหนักๆนะแล้วผมเห็นทุกครั้งนะ
8: ปร
7: ับแบบบางทีก็หนักไม่พอพี่ต

0: ต้อง
1: เออพอบางทีดู
0: เนาะความผิดมันดูรุนแรงกว่า
1: ดูโทษจำคุกและการปรับแล้วมันก็
0: มันคนหนักด้วยกว่านี้เนาะ
1: มันเออมันได้มันได้กว่านี้เพราะมันเรื่องของอาหารการกิน
0: ชีวิตแล้วก็ใช่แล้วก็ภาพลักษณ์ของคนที่ชอบกินลูกชิ้นกินของแปรรูปอย่างเงี้ยมันโหมันพังเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: นะคะ
0: ครับร้านดีๆเสียหมดอย่างเงี้ยไม่เอา
1: ต้องลงกินลูกชิ้นเนาะ
0: ใช่เห็นไม่เห็นมีน้องก็ซื้อมาให้พี่เนี่ยเดี๋ยวนี
1: ้วันนี้ก็กินเหมือนกันนะ
0: วันนี้ก็กินใช่ไหม
1: แต่ยังไม่กินจ้ะ
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นไอ้พวกแบบของลูกชิ้นยืนกินอะไรอย่างนี้นะโหเขาชอบเลยทอดกรอบๆ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ชอบมากเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังบ
0: ้
1: านเช่าหนึ่งหลังที่เต็มไปด้วยความทรงจำและรอยร้าวของความสัมพันธ
0: ์
1: จากต่างช่วงเวลา
0: ครับ
1: ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนี่โอ้โห
0: ขายบ้านเหรอ
1: ต้องเธอมันเป็นเรื่องราวของคน3คู่
0: อุ๊ยไม่ใช่บ้านละ
1: ที่คุณอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งคุณเลือกที่จะเจ็บเหมือนเดิมหรือจะเริ่มใหม่อีกครั้งค่ะ
0: โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องราวความรักนะ
1: มาร่วมค้นหาคำตอบและเติบโตไปพร้อมกันค่ะOnce again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรัก
0: ครับ
1: ละครเวทีพูดจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
0: ์อ่ะการันตีแน่นอน
1: โอ้โหเขาจัดเต็มความยิ่งใหญ่สไตล์เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์อยู่แล้วนะทั้งโปรดักชันสุดอลังการฉากเอ่ยแสงสีเสียงนะคะที่จะโอบล้อมให้คุณเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ครับผม
1: พร้อมการปะทะฝีมือนะคะของนักแสดงคุณภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะ
0: ครับผม
1: บอยปกรณ
0: ์นี่ไง
1: นุ่นศิรพันธ
0: ์โอ้โหแต่ละคน
1: สุดยอดนะยูโรยศสวัสดิ์ต้นข้าวชยุทธเอมภูมิพัฒน์และเพิร์ทวีรินสราเขาเปิดแสดง15มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้นะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะบัตรราคาเริ่มต้น600บาทนะคะใครที่เป็น
0: ค
1: อละครเวทีแล้ว
0: ค
1: ุณไปซื้อบัตรได้เลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
0: ครับที่บอกว่าไม่แพงเพราะว่าโหกว่าละครเวที1เรื่องจะเริ่มแสดงได้เนี่ยเขาซ้อมกันหนักมาก
1: มากจริงๆ
0: แล้วคิดดูว่าบทให้เขาต้องจำตลอด 2-3 ชั่วโมงอ่ะมันพลาดไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ใช่แสงสีเสียงอีก
1: ถูกโปรดักชันอลังการอยู่แล้ว
0: ทีมองซอมทุกอย่างดีเลิศทุกอย่างอันนี้ต้องชมเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาด
0: ใช่ฮะ
1: นะคะวันสเกนอีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนะคะ
0: ครับ
1: อยู่กับพี่โบกันต่อรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะ
0: ครับ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: มาอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังนี่อยู่กับโบนะครับกับที่นี่ Green Wave นะครับยังสามารถพูดคุยทักทายผ่านแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินได้อยู่นะฮะมีเมนูอาหารส่งเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับเขาถามว่าโบโบทานอะไรโบโบยังไม่ได้ทานเลยตั้งแต่เช้าเลยวันนี้แต่ก็มีเมนูคุณผู้ฟังน่าทานเยอะมากอย่างคุณอรพินที่ส่งมานะครับมีสลักปลาทอดกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะน้ำมะพร้าวปั่นด้วยอ่ะนี่ก็น่ากินมากนะครับคุณกบิกุลส่งมาในเรื่องราวที่พี่ต๊อกเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกคิดได้ง่ายดีใบอนุญาตหมดอายุอาจจะมีมาตรฐานในการผลิตอยู่มั้งผมไม่เชื่อกันของผมว่าคุณกบก็มีเล่นๆแหละเนาะแต่พอฟังอย่างนี้มันไม่ควรทำอ่ะมันเสียหมดสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายของคุณภาพเนี่ยความน่าเชื่อถือมันหายไปเลยนะคุณผู้ฟังใช่ไหมนะครับเอาเมนูที่ส่งกันมาดีกว่าคุณพิมพ์กาส่งมาเป็นข้าวผัดน้ำพริกเผาหอยลายดีมากเลยอ่ะผัดผักกาดขาวใส่ไข่ค่ะนะครับแล้วก็จะมีคุณมงคลเขาบอกมากินน้องสาสีเขาบอกว่าเมนูคุณมงคลดีมากใช่ไหมนี่คุณมงคลเขาพิมพ์กลับมาบอกคุณสาสีน่ารักมากค่ะเชิญที่หนองใหญ่ได้นะคะจะพาไปกินอาหารอร่อยค่ะนี่เขาดิวกันเองแล้วนะคุณผู้ฟังและมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะครับนี่คุณกบพิกุลบอกว่าตอนนี้ขอลาเต้เย็นหวานร้อยคลายเครียดได้ไหมคะแล้วก็จะมีเมนูคุณอรพินอีกนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกับสลัดน้ำอ๋ออันนี้บอกไปแล้วมีอีกคุณผู้ฟังมีขนมจีนเขียวหวานตีนไก่ของคุณวิกันดานะครับน้ำพริกตำระเบิดนะครับนวมิน68นี่เป็นร้านของคุณพี่นมพาเขาขายมีน้ำพริกมีอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูกันได้นะครับมีข้าวยำสูตรสุราษฎร์มีหลายๆอย่างเลยคุณผู้ฟังเอาไปว่าเที่ยงนี้หวังว่าจะทานข้าวกันให้อร่อยนะครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับผมเที่ยงอีก15นาทีแล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ทานข้าวไปหาอะไรทานกันด้วยนะครับ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-Be Fortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

ิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจ

มาถึงช่วงนี้แล้วครับสำหรับคัดเสร็จคลับครับคุณผู้ฟังฮะมาช่วงท้ายชั่วโมงกันพอดีเลยจริงๆเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอก็มาเข้ามานะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยด้วยและจริงเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่จริงมาเปิดในช่วงนี้บ่อยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นวงของรุ่นน้องที่โรงเรียนนะครับเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนี่คือประชวสนั่นเองนะครับเป็นรุ่นน้อง1ปีที่สาธิตเกษตรนี่แหละวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยครับกล้าขอกล้าให้อุลตร้าชวสครับผม

0: สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับก็เดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJPU นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยสัปดาห์หน้าเลยนะครับจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้จนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวโบจะมีไปเที่ยวกับครอบครัวนี่เป็นเที่ยวใหญ่เลยก็อาจจะเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีแล้วกันว่าจะลาวันไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวบอกล่วงหน้าละกันนะครับแต่ว่าพี่ๆ DJ หลายๆท่านอาจจะถูกทับทามแล้วแหละว่าใครจะจัดวันไหนขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยละกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับจันทร์อังคารพุธ11โมงจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกการช่วยกันจัดรายการด้วยนะครับวันนี้สนุกมากๆไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้โบลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซ

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้าตัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ดไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย์
5: เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาล

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิก

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
4: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
5: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: ๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตัง
11: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
12: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
11: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
12: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
11: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
13: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: มัมช้อยมัมเลือก
12: เมียวเลิฟ
14: เร่งรีบตรงนี้
15: เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิและอื่นๆ
15: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจ
14: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสูบ
14: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
15: อมแล้วชื่นใจ
16: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: มาแล้วค่ะ
4: ผมก็ว่าทำไมพี่ไม่พูดอ๋อผมเปิดผิดไมค์ว่ะพี่
3: จ้ามาแล้วจ้า
4: ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมพี่ไม่พูดเนาะ
3: เออเนาะเนาะ
4: อ๋อเปิดผิดไมค
3: ์ใช่ใช่เพราะเปิดไม่ถูกเราก็จะไม่พูด
4: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: ฮะ
4: พี่รู้ได้ไง
3: มันไม่รู้หรอกเดา
4: จริงป่ะ
3: เดาเอา
4: เน
3: า
4: ะโอ้โหเก่งอ่ะ
3: มันไม่เก่งหรอก
4: ผมก็ว่าทำไมพี่ไม่พูดอ่ะ
3: อ่ะจะพูดแล้วนะ
4: รอฟังอยู่
3: 8เดือนที่ผ่านมาระหว่าง1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมปีนี้ค่ะเขาปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้ว 673,699 รายการทั้งตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มนะคะเฉพาะเดือนพฤษภาคมปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้ 78,796 รายการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเขาได้ยกระดับในเรื่องการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โอ้และยิ่งโดยเฉพาะในช่วงบอลโลกนะยิ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะคะขณะเดียวกันเขาก็เตือนประชาชนนะคะเรามาระวังหน่อยละกันนะเรื่องของการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมนะคะก็ฝากเตือนกันไว้เนาะในช่วงเวลาแบบนี้แหละ
5: ครับผมเร็วเนาะ
3: ดูบอลไ
5: ห
3: ม
5: ผมหรอ
3: หรือว่าไม่ค่อย
5: ไม่ดีกว่า
3: ไม่เลย
5: ไม่เลยไม่ชอบกีฬาอะไรที่ช้าๆไง
3: ฮะ
5: มันใช้เวลานานไงกว่าจะดูจบไงอ๋อ
3: หมายถึงว่าตกใจหมดนึกว่าเตะบอลก็ไม่น่าช้า
5: ไม่แต่ว่ามัน90นาทีเลยไงมันก็แบบว่าใช้เวลานาน
3: ใช้เวลาหน่อยครึ่งแรกครึ่งหลังอะไร
5: แต่ถ้าเกิดคู่ไหนที่มันมากๆอ่ะผมว่าดู
3: ก็ดู
5: มันสนุกด
3: ีเด็ดคู่แบบว่าแบบ
5: แบบโอ้โห
3: แบบว่าแบบ
5: ยิงกันแบบ 7-1 เงี้ยโอ้โหงั้นมันแต่ถ้าเกิดแบบเสมอ 0-0 เงี้ยบางทีแบบไม่ได้สักที
3: มันเหนื่อยๆมันก็แบบไม่เอาละอะไรอย่างงี้เนาะ
5: ต้องเล่นแบบว่าบู๊อ่ะงั้นมัน
3: เป็นลมเหมือนกันบูอย่างเดียวเป็นลม
5: บางทีมอ่ะเขาเล่นเพื่อรักษาไงรักษาแต้มเงี้ยก็คือแบบไม่บุกเซฟๆไว้อย่างเงี้ยมันก็คลองไปคลองมาโยนไปโยนมาอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: เราก็รู้สึกแบบเมื่อไหร่อ่ะตัวเองเมื่อไหร่
5: แต่ถ้าเกิดบาง
3: เมื่อไหร่บุก
5: ใช่ไหมล่ะบางทีแบบนำแบบจ่าฝูงหรือว่าแบบสบายหรือว่ามาเลย
3: แต่นำแบบนำไปเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็ว้าไม่หนุกเลย
5: ใช่ไหมล่ะบางคนชอบเล่นเกมตาม
3: ม
5: ัน
3: ต
5: ้
3: องแบบสูสีหน่อยมันต้องแบบ
5: มันสนุกกว่า
3: ได้ลุ้นได้อะไรอย่างงี้
5: ใช่ไหมล่ะ
3: นี่ขนาดไม่ค่อยดูช่วงหน้านะเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
5: จ้า
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

ทีมวันนี้นะฮะให้คุณผู้ฟังเลือกดีกว่ามี2 อย่างให้เลือกนะฮะทีมเพลงเพราะที่ฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆฟังสบายๆฟังเพลินๆหรือจะเป็นเพลงเพราะที่ร้องได้ทุกเพลงวันนี้มีมาให้คุณลูกค้านะคะเลือก2ทีมนะคะเลือกมาค่ะ1หรือ2

ี๋ยววันนี้ช่วงผมนะฮะจะมีแจกบัตรเขาว่าในไลฟ์ด้วยนะฮะ1รางวัล2ที่นั่งนะครับแต่ใครที่อยากร่วมเล่นเกมชั่วโมงนี้นะครับคุณต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับที่ airtime.live/greenwave นะครับและกติกาวันนี้เนี่ยผมจะบอกแค่รอบเดียวนะคุณผู้ฟังหลังจากเพลงนี้คุณผู้ฟังต้องตั้งใจฟังทุกคำพูดของผมนะว่าผมจะบอกรอบเดียวนะจ๊ะส่วนทีมวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังโหวตเบอร์2กันหมดเลยนะฮะเบอร์2คืออะไรอ่ะอ๋อเพลงเพราะที่ทุกคนร้องได้เนาะโอเคจัดไปจ้ะ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วาเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าคุณผู้ฟังพร้อมจะแจกแล้วนะครับ1รางวัล2ที่นั่งนะครับกับบัตรโค้ดในไลฟ์ครั้งนี้นะฮะก่อนอื่นคุณผู้ฟังต้องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับที่ airtime.live/greenwave นะครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วฟังกติกาดีๆกติกาวันนี้คือมันจะมีประโยค1ประโยคให้คุณผู้ฟังเนี่ยตั้งใจฟังดีๆนะจ๊ะและผมจะถามคำถามจากประโยคนั้นประโยคที่ว่านี้คือตอนเช้าพี่สาวซื้อผลไม้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตคำถามคือพี่สาวกำลังทำอะไรอยู่ครับไม่ยากไม่ยากใครรู้คำตอบส่งเลยจ้ะตอบถูกตอบเร็วนะฮะแล้วจะต่อสายไปหาคุณเองนะจ๊ะ

0: ก็ตอบว่าพี่สาวกำลังกินผลไม้ครับบางข้อความก็บอกว่าพี่สาวกำลังปอกผลไม้ครับโอ้โหมีเยอะเลยนะฮะและตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้โชคดีครับคุณผู้ฟังคนที่ตอบถูกและตอบเร็วที่สุดนะครับมาแล้วนี่ต่อสายมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรากดโทรศัพท์โทรหาเขาเลยดีกว่าสวัสดีคุณมดครับโอ้โหคุณมดจ๋าฮัลโหลจ้า
1: ได้ย
0: ิน
1: ไหมคะ
0: โอเคได้ยินแล้วครับโอ้โหตอบเร็วมากๆเลยอะยากไหมยากไหม
1: ไม่ยากค่ะ
0: จะบอกว่าคุณมดโชคดีมากเลยนะได้คำถามวันแรกของผมเนี่ยเพราะว่าวันแรกเนี่ยผมจะเล่นง่าย
1: ๆดีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โชคดีอย่างเลยยินดีกับคุณมดด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สองที่นั่งไปกับใครเอ่ย
1: ไปกับแฟนค่ะ
0: ไปกับแฟนด้วยโอ้โหสวีทเลยอ่ะเรามาทวนคำถามอีกสักหนึ่งครั้งนะฮะคำถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมถามไปว่าตอนเช้าเนี่ยพี่สาวซื้อผลไม้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคำถามคือพี่สาวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังซื้อผลไม้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
0: นี่ถูกต้องนะจ๊ะโอ้โหยินดีด้วยนะครับคุณมดนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายครับ

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

ก็มีหลายข้อความนะครับพิมพ์มาบอกว่าทำไมง่ายจังเลยคะวันแรกครับคุณผู้ฟังวันแรกของการแจกบัตรของผมเอาง่ายนิดนึงของยากๆรอก่อน

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่อาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแมวนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่ประชาพันธ์พา
1: ไปมู่หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าผม
4: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
5: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: Smiley Request
8: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
9: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับข้อความนี้คุณธรรมนิตนะฮะขอเพลงนี้เข้ามา

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
2: วันนี้เราอยู่ในทีมนะครับเพลงเพราะเพลงไหนที่คุณร้องได้นะฮะก็ให้ส่งเข้ามานะครับคุณเปรมยุดาบอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้ของอัศนีวสันต์หน่อยได้ไหมคะ

คลาสสิกขับวันนี้หลายคนชอบนะฮะโดนทุกเพลงเลยค่ะวันนี้แล้วก็มาในธีมเพลงเพราะเพลงไหนที่คุณร้องได้นะฮะส่งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟัง

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกับซิงเกิลใหม่แล้วกันนะฮะเพลงใหม่จากอิงวลันธรนะครับเขาบอกว่าอิงเนี่ยไม่เคยมีเพลงที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เป็นไปไม่ได้มาก่อนเลยนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าจำไว้นะฮะจะเป็นครั้งแรกที่อิงเนี่ยเลือกที่จะหยิบมุมมองความรักที่ต้องยอมจำนนต่อความจริงนะครับมาเล่าให้ฟังนะฮะนี่กับเพลงที่มีชื่อว่าจำไว้จากอิงวลันธรครับ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
2: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
3: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่มีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
2: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหา@ทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล

0: อาชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 ตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fan Page
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: สำหรับพฤติกรรมของตัวเองกันหน่อยนะคะว่าเวลาที่เราใช้หรือกินหรือใดๆก็ตามนะคะที่มีเรื่องของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเราเก็บทิ้งเป็นที่เป็นทางหรือว่าเราก็ทิ้งที่คว้างไปแหละมันวนผลตัว
8: ครับผม
7: มันมีข้อมูลนะคะจากมหาวิทยาลัยพรีมัฟในสหราชอาณาจักรก็พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้กับพวกอาหารและก็เครื่องดื่มเนี่ยนะคะเป็นแหล่งขยะที่พบได้มากที่สุดเลยนะคะบนชายฝั่งทั่วโลกเลยจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากการศึกษากว่า355ฉบับครอบคลุมพื้นที่ใน112ประเทศใน7ทวีปก็คิดเป็นจำนวนประชากรรวมกันถึง 86% ของโลกนะคะก็บอกว่าขยะที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมาอันดับ1ใน3ของขยะที่พบมากที่สุดใน 93% ของประเทศที่สำรวจนะคะพวกห่อบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยเยอะมากตามมาด้วยพวกฝาขวดแล้วก็แบบขวดพลาสติกนะคะนอกจากนี้ยังมีถุงพลาสติกมีก้นบุหรี่ด้วยโดยบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งบอกว่ามันสร้างปัญหาขยะมากแล้วก็จำเป็นต้องลดการบริโภคสิ่งของเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็เป็นปัญหาระดับโลกนะคะซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสังคมจากมหาวิทยาลัยบรูเนลลอนดอนนะคะเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่ต้นทางเช่นเรื่องของการลดการผลิตการใช้ซ้ำแล้วก็การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้นรวมไปถึงนโยบายที่เข้มงวดขึ้นเขามองว่าเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเกิดว่าเราอยากจะป้องกันมลพิษพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็เน้นย้ำนะคุณผู้ฟังก็บอกว่าการลดการผลิตพลาสติกและส่งเสริมระบบการเอากลับมาใช้ใหม่มันน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืน มากกว่าการที่จะแบนถุงพลาสติกไปเลยซึ่งเราก็มองว่าในบางประเทศมันอาจจะใช้ไม่ได้ผล
8: ครับผม
7: เพราะว่าอาจจะขาดเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งด้วยแหละนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ซ้ำลดการใช้หรืออะไรแบบนี้กันมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมากขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่ามันก็ยังไม่พอเนาะเพราะก็ผลิตขยะกันทุกวันจริง
8: ครับผม
7: เราทิ้งขว้างไหมหรือเราเก็บเป็นที่เป็นทาง
8: เป็นที่เป็นทาง
7: ทิ้งเป็นที่เป็นทาง
8: ครับผมใช้คำว่าเก็บได้ไหมพี่จะใช้คำว่าทิ้งได้ไหมอ๋อ
7: เก็บเน
8: า
7: ะ
8: เก็บครับเก็บเป็นที่เป็นทาง
7: เก็บเป็นที่เป็นทางทิ้งก็ได้แต่ว่าทิ้งเป็นที่เป็นทางที่เขาแบบมีที่ให้ทิ้งไงไม่ใช่ทิ้งไปทั่วอะไรอย่างเงี้ย
8: ครับผม
7: เพราะเราก็เห็นบ่อยไง
8: ใช
7: ่เออ
8: ผมเก็บตลอดไม่ต้องห่วงพี
7: ่เก็บกลับบ้าน
8: โดยเฉพาะหัวใจอ้าวพี่บางคนหัวใจเขาโดนทิ้งขว้างพี่ไม่เข้าใจเขาหรอกอ๋อ
7: เราเลยไปตามเก็บเงี้ยหรอ
8: เออแล้วก็เลยตามเก็บไง
7: โตตายแล้ว
8: อ้าวไม่เคยเห็นหรออ
7: ่าให้เขาเก็บไปเถอะคุณฟัง เราดูเขาอยู่ห่างแล้วกันเนาะ
8: เ
7: ออ
8: ครับ
7: อ่ะช่วงหน้าเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะ
8: จ้า Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
0: J playlist 55 minutes DJ PU
8: มาคุณผู้ฟังลุยกันต่อนะครับวันพุธเพราะยกชุดกับ PU นะครับชั่วโมงนี้ลุยตีมเพลงเพราะเพลงไหนที่คุณร้องได้นะครับเพลงนี้คุณกบพิกุลขอเข้ามานะครับชอบมากเขานี่จะขออยู่เพลงเดียวเลยนะฮะเปิดให้แล้วนะจ๊ะร้องดังๆนะครับ

0: ลายคนชอบเพลงวันนี้มากเลยนะฮะจนมีข้อความหนึ่งบอกว่าขอพร้อมเพลงหน่อยได้ไหมคะเปิดเพลงเพราะมากเลยค่ะ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

แม่เกือบลืมคุณผู้ฟังถ้ายังจำกันได้นะครับจะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยเขาส่งข้อความมาบอกว่ามีพี่คนหนึ่งที่ขายของอยู่ที่ตลาดอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เขาบ่นว่าเนี่ยมีเอทามพอยต์อยู่เนี่ยแลกอะไรได้บ้างนี่มาแล้วครับคุณผู้ฟังมาแล้วใครที่มีเอทามพอยต์แล้วอยากแลกอยากรีดีมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมาแล้วครับข่าวดีนะจ๊ะสำหรับใครที่มีเอทามพอยต์นะครับฟังดีๆเอทามฟังฟินครับชวนคุณดูละครเวทีฟรีนะฮะให้คุณเนี่ยได้แลกพอยต์ไปดูกับละครเวทีที่มีชื่อว่า Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนะครับเป็นละครเวทีพูดนะฮะจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับเขาบอกว่าจัดเต็มความยิ่งใหญ่ทั้งโปรดักชั่นสุดอลังการนะฮะทั้งฉากแสงสีเสียงพร้อมการปะทะฝีมือของเหล่านักแสดงคุณภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะฮะนำโดยพี่บอยปกรณ์ครับนุ่นศิลพันธ์นะครับยูโรยศวัฒน์นะครับต้นข้าวชยุทธเอมภูมิพัฒน์และก็เพิร์ธวีรินสลานะครับที่จะเปิดรอบการแสดงวันที่15มิถุนายนนี้จนถึง5กรกฎาคมนะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะจ๊ะโดยบัตรเนี่ยราคาเริ่มต้นที่600บาทนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับแต่ใครที่มี20,000 A-Time Point ในมือนะฮะเตรียมตัวกดรีดีมพร้อมกันได้เลยในวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่14มิถุนายนนี้นะจ๊ะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะครับเพื่อรับบัตรไปชมละครเวทีกันฟรีๆเลยนะครับกับ Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนะครับรอบวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับโดยบัตรที่เราแจกเนี่ยเป็นบัตรที่นั่งราคา2,300 บาทนะคุณผู้ฟังซึ่ง1รางวัลที่ได้ไปเนี่ยคุณจะได้2ที่นั่งนะครับเราจะแจกทั้งหมด25รางวัลเลยนะฮะใครสนใจเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Greenwave 1065นะครับแล้วก็ Facebook Airtime แล้วก็ Application Airtime ฟังฟินนะจ๊ะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้10โมงเป็นต้นไปนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับคุณมงคลขอเข้ามานะจ๊ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MIOGO สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
4: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
5: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
4: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111โซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาโฮลิก้าโก
1: มอลเพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: มารออยู่แล้วติดตาม Green News ด้วยกันนะคะที่รัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐค่ะมีชาวเมืองเนี่ยเขาไปรวมตัวกันยื่นฟ้อง XAI แล้วก็ SpaceX ของ Elon Musk ค่ะโดยกล่าวหาว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้จ่ายพลังงานให้ Data Center ในพื้นที่ส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินของคนที่อยู่อาศัยคือในขณะที่กระแสการลงทุนด้าน AI กำลังเติบโตแต่ก็กำลังสร้างผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่นประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับเสียงดังแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเกือบตลอดเวลาค่ะโดยกลุ่มผู้ที่ฟ้องร้องนะคะเรียกร้องค่าเสียหายจากความทุกข์ทางด้านจิตใจการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรวมไปถึงความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยพร้อมทั้งขอให้ศาลสั่งคืนผลกำไรบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็มีองค์กรสิทธิพลเมืองได้ยื่นฟ้อง XAI เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและ Data Center แห่งเดียวกันนะคะโดยกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหรัฐซึ่งคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะรอบหน้ายังเจอกันนะคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: วัสดีรอบที่2ของวันนะคะเมื่อเช้านี้เจอกันใน Green Morning Show ไปแล้วนะคะพุธกลางสัปดาห์ค่ะเจอกันแบบนี้ทุกๆเย็นอยู่แล้วบ่ายสามถึงหนึ่งทุ่มพี่อ้อยมารับกลับบ้านพร้อมกับเพลงเพราะๆค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

บางคนบอกว่ากำลังแพ้เลยค่ะแพ้รถติดตอนนี้เอาหน้ารถติดเป็นสัญญาณชีพนึงค่ะจำได้เลยค่ะมีช่วงนึงคือช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยถนนโล่งมากโล่งจนเหงาอะโล่งจนรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเราจะอยู่กันแบบนี้หงอยๆแบบนี้ไปตลอดเลยหรือเพราะฉะนั้นบางทีไม่รู้สิอันนี้มุมมองพี่อ้อยนะรถยังติดยังเป็นสัญญาณชีพที่ทุกคนยังได้ออกมาทำงานยังได้มาใช้ชีวิตนะคะนี่คือภูมิแพ้กรุงเทพค่ะพี่ปังนครินทร์กิ่งศักดิ์และตั๊กกะแตนชลดา

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: พลงยุค90เนี่ยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นเพลง90นะจะมีรายชื่อเพลงของยุคนั้นเต็มไปหมดเลยงานจากฟลายค่ะคนขี้อิจฉาแล้วก็ W นะคะหรือว่าจักรชวินและนี่คือเธอสวย
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: ฟังเพลงที่เราคุ้นไปหลายเพลงแล้วนะคะมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดกันบ้างนนทนนค่ะส่งเพลงใหม่ล่าสุดมาเพลงนี้นนแต่งเองด้วยเขาบอกว่าเป็นเพลงปิดท้ายอัลบั้มนี้นะคะคือเป็นผู้ชายที่อยู่บนเวทีแล้วสนุกมากอะจนกระทั่งเขาเคยแซวตัวเองว่าเป็นคนตลกที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยถ่อมเนื้อถ่อมตัวจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกแล้วนะปลายปีเพลงนี้ล่าสุดเลยค่ะเขาแต่งเองสำหรับความรู้สึกที่อยากจะเก็บคำนี้ไว้บอกคนที่เรารักที่สุดในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพลงนี้ชื่อว่าคำนั้นงานจากนนทนนท์ค่ะ

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ช่วงเวลาเย็นๆนะคะนอกเหนือจากการขอเพลงแล้วนะคะเริ่มมีเสียงบ่นที่ส่งมางานเยอะมากเลยเหนื่อยจังเลยบางคนเจอคนที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่เป็นไรเพียงว่าเพลงช่วยได้นะอย่างน้อยที่สุดค่ะมันก็ได้เยียวยาใจฮิวใจของเราบ้างก็ยังดีเนี่ยเปิดเพลงไปแล้วก็คลิกเข้าไปดูใน X ค่ะมีคนกำลังพูดถึงเรื่องของ AI เยอะมากแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ต้องดูแลเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้ UN เขามีคำเตือนนะคะว่า AI จะผลาญพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น3เท่าของทั้งโลกมันเท่ากับการใช้น้ำสะอาด 9.3 ล้านล้านลิตรต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ใช่แค่เอา AI มาแทนคนก็แล้วกันค่าพลังงานกับการที่จะสร้าง AI หรือใช้ AI ในการทำงานจะสูงขึ้นจากเดิม3เท่า
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยล้อโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ท่วงทํานองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: เดาน่าจะได้ฟังเพลงนี้สดๆนะคะในบรรยากาศจาก Cover Night Live ด้วยค่ะเห็นคุณอยากฟังเพลงซับนะคะพี่อ้อยมาปิดท้ายชั่วโมงนี้กันละกันเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์พี่อ้อยมาแน่นอน
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่า

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX by Tech 02-686-7222
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
2: โรงพยาบาลเจ้าพระยาLegal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อน
8: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจ
9: เล็กๆน้อยๆ
8: คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club

0: ั่วประเทศ
1: โกรธอะไรเธอจะเนี่ย คือแบบเปิดไมค์แล้วปิดไมค์เลยเหรอ
2: เจอกันได้กินแน่นอนจ้ะ
1: โถ
2: อ่ะ
1: มาค่ะมือไวไปหน่อย
2: นะติดตามกันหน่อยนะคะ FIFA World Cup 2026นี้ใช้จ่ายกันไหมคะทุกคน
1: เดี๋ยวก่อนนะสรุปหรือยังตอนเนี้ยยังไม่ได้สรุปอีกใช่ป่ะคะ
2: ใช่นะพี่อ้อย
1: เมื่อเช้านี้ยังแบบว่าเดี๋ยวรอเขาแถลง
2: นะคะ
1: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแถลงกี่โมง
2: รอไปก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหอการค้าไทยเขาก็เปิดผลสำรวจนะคะพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงบอลโลกเนี่ยนะคะจากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คนทั่วประเทศในช่วง30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนที่ผ่านมาที่สำรวจนะคะคาดการณ์ว่าเงินสะพัดรวมจะอยู่ที่ประมาณ 68,635 ล้านบาทกรณีที่มีการถ่ายทอดสดนะแต่ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดยังไม่ลงตัวกับกลายเป็นตัวแปรสำคัญนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดตัวเลขก็จะร่วงลงเหลือเพียง 57,660 ล้านบาทก็คือหดตัวถึง 34.2% ถ้าเทียบกับช่วงยูโร2024นะคะถึงแม้ว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะคะเงินสะพัดรวมก็ยังลดลงจากยูโร2024ถึง 21.7% ก็คือสาเหตุหลักๆจะเป็นเพราะว่าเวลาแข่งเนาะตรงกับช่วงดึกถึงเช้าตามบ้านเราตามเวลาบ้านเราอะนะคะถ้าเกิดว่าจะดูล่ะคุณผู้ฟังตามดูทุกแมตช์ไหมทุกคู่หรือเปล่า
1: 104แมตช์
2: 104
1: แมต
2: ช์เป็นลม
1: 39วันน่ะ
2: โอ้กลุ่มใหญ่ที่สุดเลย 34.3% บอกว่าพี่คะดูเฉพาะทีมที่ชอบค่ะหรือว่าแมตช์สำคัญเท่านั้นนะคะคนที่ตั้งใจจะดูครบทั้ง104นัดเลยมีเพียง 7.7%
1: นี่ถ้ากล่าวไม่ทำอะไรเลยฉันจะดูบอลฉันจะดูบอล
2: ก็มีนะที่แบบว่าอาจจะวางแผนดูสดเฉพาะนัดสำคัญแล้วก็ไปดูย้อนหลังนัดอื่นแล้วก็มีทั้งดูย้อนหลังหรือว่าก็ดูไฮไลท์เป็นหลักก็พอนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของการใช้จ่ายบ้างนะคะก็บอกว่าค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกบ้านอันนี้เป็นรายจ่ายอันดับ1เลยค่ะ 63.8% บอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดนี้เฉลี่ยคนละ 3,800 กว่าบาทตลอดทัวร์นาเมนต์รองลงมาก็จะเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่ว่าเป็นที่บ้านนะคะ 2,700 กว่าบาทนะคะยังมีค่าสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วยนะมีค่าสมัครแพ็คเกจสตรีมมิ่งนะคะก็มีส่วนที่ตั้งใจจะเดินทางไปดูถึงสนามจริงก็มีเหมือนกัน
1: เอาเลยค่ะ
2: โอ้โห
1: ฝากดูด้วย
2: ฝากดูด้วยนะเธอ
1: นะคือจริงๆก็ตอนนี้หลายคนก็กำลังลุ้นอยู่ค่ะว่าเราจะได้ลิขสิทธิ์ไหมน
2: ะ
1: เพราะตอนนี้เราเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเดียวที่ไม่ได้คือตอนที่แบบยังไม่ได้ก็ยังแบบประเทศอื่นก็ไม่ได้ดูแหละ
2: นะ
1: แต่พอตอนนี้เหลือแค่ประเทศไทยอย่างเดียวปะ
2: พอเห็นรายชื่อที่มีประเทศอื่นด้วยเราก็
1: รู้สึกทำไมอยู่ก็เจ็บแปรบก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูบอลทุกแมตช์นะคะแต่ก็รู้สึกว่า
2: แต่ความเป็น
1: ทำไมอ่ะ
2: มันความเป็นบอลโลกอะนะพ
1: ี่ใช่ๆๆนะคะนี่ไม่ใช่มีรายงานเลยว่าตกลงคนไทยเขาคิดว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์
2: สเปนหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ที่จำฝีมือสเปนไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวต้องดู
2: ค่ะ
1: ขอลิขสิทธิ์มาดูสิค่ะ นะลุ้นกันต่อไปค่ะ นะ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PI
1: ไหนๆเวลาเจอหน้ากันจะคิดถึงเรื่องของหัวใจอยู่ตลอดวันนี้ค่ะเพลงไหนก็ตามที่มีคำว่าหัวใจอยู่ในเพลงก่อนใจ

เยอะเลยใช่ไหมคะเพลงที่มีคำว่าหัวใจเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงรักนั่นแหละไม่รักตัวเองก็รักเขาบ้างหัวใจสะออนค่ะงานจากพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะอ้อมีคำถามนึงเขาถามว่าพี่อ้อยคะเพลงภูมิแพ้กรุงเทพเมื่อกี้เนี่ยเป็นพี่ป้างกับต่ายอรทัยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นพี่ป้างกับตั๊กแตนชลดาถูกแล้วอีกหนึ่งเพลงของหัวใจค่ะ

พลงเพราะจังกันนภัทรค่ะตอนนี้รายชื่อเพลงเต็มหน้าจอไปหมดแล้วเลยนะคะเพลงที่มีคำว่าหัวใจอยู่ในนั้นเยอะมากทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เลยแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงด้วยนะคะที่บางคนบอกว่าพี่คะในหนึ่งศิลปินมีเพลงเยอะมากเลยค่ะที่มีคำว่าหัวใจอ่ะก็ต้องเลือกมาแค่หนึ่งเพลงนี้ก็อบอุ่นดีค่ะมักจะอยู่ในงานเลี้ยงรุ่นมักจะอยู่ในงานปัจฉิมนิเทศหรือแม้แต่เลี้ยงส่งใครสักคนที่ทำงานมาด้วยกัน

0: ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: น
0: ี
1: ่เห็นไหมมีพลังใจส่งมาเรื่อยๆสวัสดีครับพี่อ้อยได้ยินเสียงทีไรมีความสบายใจทุกทีเลยเพราะเป็นเวลาเลิกงานอ๋อเข้าใจค่ะคือได้ยินเสียงปั๊บรู้เลยว่ากำลังกลับบ้านใช่ไหมมีเพื่อนได้ฟังระหว่างทางตอนขับรถไปรับลูกด้วยฟังตั้งแต่โสดจนตอนนี้ลูก9ขวบแล้วขอบคุณพี่ดีเจทุกคนจากหัวใจขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนจากหัวใจเช่นกันค่ะ

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ือเปิดเพลงไปหันไปมองฟ้าไปเพราะเห็นข้อความของคุณบอกว่าพระประแดงฝนมาแล้วครับพระประแดงฝนมาฟ้ามืดลมแรงช่วงบ่ายแดดยังแรงมากอยู่เลยโชคดีที่วันนี้ทำงานที่บ้านเข้าใจเลยค่ะแล้วก็ตกตอนเย็นเสมอตอนนี้ถ้ามองออกไปคือรู้เลยว่ามันบางช่วงที่ฝนตกหนักมากแล้วก็แรงมากด้วยยังไงก็ตามชั่วโมงการเดินทางของคุณค่อยๆเดินทางนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนรู้ว่ายังไงก็มีคนรออยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเวลาใช้รถใช้ถนนก็แบ่งกันใช้ไม่ต้องรีบวันนี้ให้ช่วยกันเลือกนะคะเพลงที่มีคำว่าหัวใจอยู่ในชื่อเพลงโอ้โหเท่าที่เล่นไปอ่ะยังได้ไม่ถึงครึ่งที่คุณขอมาเลยนะคะบางเพลงเก่ามากจริงหัวใจเธอมีหรือเปล่า forever อุ้ยอันนี้หาไม่ได้จริงๆค่ะมีอยากฟังหัวใจกระดาษงานจากธนทรอันนั้นติดลิขสิทธิ์ปิดท้ายที่เพลงนี้นะคะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: Green News
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
4: เมื่อกี้ดูกันนะพี่อ้อยตกลงเป็น AI หรือเปล่าเมื่อกี้พี่อ้อยเปิดคลิปให้ดูนะคะ
5: คือลิงผัวเมียเขาทะเลาะกัน
4: ผัวเมียทะเลาะกัน
5: แล้วก็ตัวเมียเขาก็ไล่ผัวออกจากบ้านแล้วก็มานั่งเครียด
4: นั่งเครียดเกาหัว
5: นั่งเครียดมากค่ะแล้วหน้าดูเป็นคนมากคือแบบเครียด
4: ทำยังไงดี
5: อะแต่ไม่รู้เขากลับไปงอหรือเปล่า
4: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
5: นี่กำลังหาเพลงให้อยู่นะนอกเหนือกับการเปิดเพลงให้คนแล้ว
4: พี่อ้อยเลยบอกคิดว่าเป็น AI หรือเปล่านะ
5: จริงๆเดี๋ยวนี้มันจะเป็นจะต้องมานั่งดูเหมือนกันนะคะ
4: นะคะพูดถึงกระแส AI นี่ไม่มีแผ่วจริงๆนะที่สิงคโปร์ก็เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับ AI นะคะบริษัทจัดหางาน Robert Waters ค่ะเขาบอกว่าเงินเดือนสำหรับตำแหน่งงานด้าน AI เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 15-25% ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะค่าจ้างพนักงานใหม่เริ่มต้นประมาณ 70,000-90,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีแล้วก็บอกว่าปีนี้เนี่ยตำแหน่งงานด้าน AI และข้อมูลยังคงเป็นหนึ่งในสายงานที่ได้รับความต้องการสูงสุดนะคะเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยกำลังเร่งเอา AI ไปใช้งานจริงในวงกว้างก
5: ็
4: คือเขาบอกว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทดลองเทคโนโลยีอีกต่อไปนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นนะคะว่าหลายๆภาคส่วนเอา AI เข้ามาทำงานนะคะหลายบริษัทไม่พึ่งคนแล้วแต่บอกว่าคนที่มีทักษะทางด้าน AI เนื้อหอมนะคะ
5: จริงที่ต้องการ
4: หลายบริษัทมาจีบให้ไปทำงานด้วยนะนะคะ
5: นะพวกเราเล่นอันไหนดีจริงๆก็เล่นกันอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้จริงจังในการทำงานเนาะ
4: นั่นน่ะสิแต่ว่าก็มีไม่น้อยนะคะที่เอามาใช้แบบจริงจังค
5: ือ
4: เอามาใช้ในด้านที่มันเป็นประโยชน์อ่ะ
5: ค่ะ
4: นะคะมันก็มี
5: ก็กำลังจะคิดเรียนอย่างเป็นกิจจลักษณะค่ะ
4: ไปอัพสกิลหน่อยเพิ่มสกิลตัวเองหน่อย
5: บางท
4: ี
5: มันจำเป็นต้องเพิ่มสกิล
4: ค่ะ
5: ดูสิก่อนจะปิดจอใช้ชีวิตคนเดียวเก่งไม่เป็นภาระใครแต่เป็นภาระสิ่ง

0: หมิวลลิตา
1: ค่ะ
0: ใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูหรือว่าอยากจะทบทวนเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งสามารถย้อนดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดได้เลยนะคะทางแอป 1D เท่านั้นเพราะว่าโค้งสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอาจจะทำให้คุณทั้งยิ้มทั้งเสียน้ำตาแล้วก็จดจำมิตรภาพครั้งนี้ไปอีกนานและถ้าอยากดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นตอนนี้ 1D Premium เขามีโปรแรงกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้า AIS ค่ะรับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกเลยนะคะเพียงกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก่อนร่วมเดินทางไปสู่บทสรุปของสอดสร้อยมาลาค่ะอีกแค่4ตอนสุดท้ายเท่านั้นเอง
1: น่าดูมากแล้วก็ต้องบอกว่าบทบาทของเขาไม่ว่าจะเป็นดาราในรุ่นเด็กหรือรุ่นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: สุดยอด
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
3: ี่ได้ยินเสียงเสร็จปั๊บหนึ่งทุกคนเตรียมกดโทรศัพท์เลยอยากได้บัตรคาร์บอนไลฟ์นะคะจะบอกว่าวันนี้ช่วงพี่อ้อยไม่ได้แจกจะไปแจกอีกครั้งหนึ่งช่วงดีเจน้องปอค่ะใครอยากไปดูนะคะ Moonlight Lounge บุกี้ไลออนแล้วก็วานค่ะช่วงน้องปอนะคะกติกาหนึ่งอย่าลืมต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะ airtime.live/greenwave ค่ะเปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศตอนนี้ก่อนน้องทรายจากฟาเรนไฮต์เคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะใครอยากได้บัตรเข้ามาในไลฟ์นะเดี๋ยววันนี้จะแจกอีกครั้งหนึ่งช่วงน้องปอนะคะหลัง4 ทุ่มเป็นต้นไปค่ะอันนี้บ่นมาอยู่ยากจริงๆพี่อ้อยเราหวังดีช่วยงานทุกอย่างกลับหาว่าเราทำเอาหน้าทำไมถึงได้คิดแบบนั้นคะเหนื่อยใจเลยต่อไปเลยไม่กล้าช่วยใครเลยทำไมหนูไปให้คุณค่ากับปากเขาขนาดนั้นล่ะคะถ้าหนูรู้ว่าหนูทำอะไรอยู่เขาจะพูดอะไรมันก็เรื่องของเขาเราจะทำอะไรมันก็เรื่องของเราไม่ใช่หรอ
0: Propack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: จัดไปค่ะ1เพลงหนัง1เพลงละครนะคะกุมภาพันธ์ปีเตอร์คอฟไดเลนโดค่ะแล้วก็วันนี้เห็นข้อความที่คุณบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงหนุ่ยนันทการนี่ไงจัดเพลงจากแรงเงาให้เลย ข้อความนี้บอกว่าสวัสดีค่ะแอบดูพี่อ้อยอยู่นะคะอยากมีความสุขยิ้มแย้มอย่างพี่จังเลยตอนนี้เหงาโลกแคบไม่ค่อยมีสังคมจริงๆพี่อ้อยว่าความสุขของเรามันง่ายมากค่ะถ้าสมมติว่าตื่นเช้าขึ้นมาเรายังลุกจากที่นอนได้เห็นไหมคะสุขภาพยังแข็งแรงหายใจเข้าหายใจออกลึกๆลมหายใจยังเป็นของเราค่ะรีบมีความสุข Smiley
1: Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
0: Smiley Request ค่ะ Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินเมื่อไหร่ก็ตามฝนตกมันจะมีเพลงอยู่ชุดนึงอะค่ะที่เป็นเพลงที่ทุกคนอยากฟังเพราะมันจะเพราะสุดตอนที่ฝนตก

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ชวนกันมาออมค่ะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงค่ะเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะและบุคคลธรรมดาคุณได้ดอกเบี้ยเต็มๆแบบไม่ต้องเสียภาษีด้วยดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีเชียวนะเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะถ้าคุณฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะอีกแบบนึงเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยคือ 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะถ้าฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะจะเลือกแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะคะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขายาวๆไปถึง31สิงหาคม69เลยนะลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะwww.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่ใช

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาโมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: างครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้เขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
10: ฮะอินอะไรนะ
9: Innobic ครับ

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซาน M
3: เวลาของ Green Update ค่ะติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นญี่ปุ่นค่ะจับมือกับบริษัทเอกชนนะคะประมาณ300แห่งร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมในโครงการ Fly to Fly นะคะโดยการบริจาคน้ำมันพืชเหลือใช้จากการประกอบอาหารในแต่ละวันค่ะเพื่อที่จะเอาไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องบินหรือเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดถึง 80% ถ้าเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินทั่วไปโดยทางการญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายนะคะให้สายการบินต่างๆเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ถึง 10% ภายในปี2573จากปัจจุบันใช้เพียง 0.3% ของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินทั้งหมดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

มันเป็นเส้นบางๆระหว่างความเพราะมากความโรแมนติกบางคนอาจจะบอกว่าอากาศแบบนี้เนี่ยเจอเพลงแบบนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เรานอนหลับได้ก่อนถึงเวลาอันควรใจเย็นนะคะอยากให้ฟังแบบเพลินๆสบายๆเพราะว่านอกเหนือจากฝนตกแล้วหลายที่รถติดมากๆเลยอยากให้คุณช่วยเลือกค่ะเพลงไหนก็ตามที่อยากจะฟังในบรรยากาศแบบนี้ส่งมาในแอป A Time ฟังฟินนะคะได้ฟังเพลงด้วยลุ้นสิทธิ์

0: าจารย์น้องบลูนะคะ You Give Me Butterflies ค่ะรู้สึกต้นชั่วโมงนี้เพลงหวานๆเยอะมากเลยตามที่ขอค่ะอยากฟังเพลงอาจจะเหงาบ้างเศร้าบ้างหรือหวานๆบ้างสุดแท้แต่ค่ะแค่ชั่วโมงนี้มีลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดินทางถึงบ้านเรียบร้อยหรือยังเนี่ย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกDrive you home โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
0: เราแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันทุกเย็นนะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ค่ะดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดค่ะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยนะคะลุ้นกันลุ้นกันใกล้หนึ่งทุ่ม
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: เมดเนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดส์สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ต้อนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอ่ะยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's
1: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday ศุกร์นี้ 4 ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยา

0: งูสวัดป้องกันได
1: ้งูสวัดภัยร้ายต่อหัวใจอย่ามองข้ามผู้ป่วยโรคงูสวัดมีโอกาสเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเป็นงูสวัดในช่วง1สัปดาห์แรกเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้สูงถึง 68% เพราะการติดเชื้องูสวัดทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงได้ครับเพื่อลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของการเป็นโรคงูสวัดควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายเท่าที่พอไหวควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
0: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: นะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะโรคงูสวัดป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออะไรก็ตามที่เราท่องอ่ะถ้าเราทำได้นะจบออกกำลังกายเป็นประจำค่ะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคนะคะวิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันและก็ลดความรุนแรงของโรคได้ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ www.stopshinglesthailand.com นะคะ
0: Drive you home โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: ผู้โชคดีของเราค่ะสวัสดีคุณเปิ้ลฮัลโหล
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเสียงสดใสเลยฝนตกไหมคะเปิ้ล
3: ฝนตกค่ะ
2: อ๋อตอนนี้ก็ยังเป็นฝนตกอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: คือแถวตรงนี้คือมันมืดมากพี่ก็เลยอยากลองเช็คค่ะว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแล้วเปิ้ลรถติดมากไหมคะอุ้ยฮัลโหล
3: รถติดมากแต่ว่า
2: อ๋อ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จ้ะได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
3: เมื่อกี้นี้รถติดมากน่าจะมีอุบัติเหตุอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะ
2: เสียงสดใสเข้าบ้านเลยค่ะเลือกเพลงอะไรให้ตัวเองดีวันนี
3: ้เธอทั้งนั้นค่ะ
2: นี่อันนี้ให้ตัวเองฟังหรือให้คนอื่นฟังด้วยหรือให้แฟนฟัง
3: ลูกสาวชอบฟังค่ะ
2: เห็นไหมบอกแล้วว่ากรีนเวฟเนี่ยมรดกจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้ฟังอุ๊ยอยู่ข้างๆเหรอคะน้า
3: อยู่ข้างๆค่ะ5ขวบค่ะเขาบอกว่าหนูอยากขอเพลงแล้วหนูอยากได้ยินเสียงเพลงที่หนูขออ
2: ๋อบอกว่าคุยกับป้า1คำแล้วเดี๋ยวเปิดให้เลย
3: อะไรนะคะ
2: บอกว่าคุยกับป้า1คำแล้วเดี๋ยวเปิดให้เลย
3: สวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ฟังเพลงที่ขอใช่ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะลูกชื่ออะไรเอ่ยคะ
3: หนูชื่ออะไรคะบอกสิปัญญาค่ะ
2: อะไรซอนญาเหรอคะ
3: ปัญญาค่ะปัญญาเติมไม่เอกค่ะ
2: ปัญญาปัญญาชอบเพลงนี้แหละลูกเดี๋ยวป้าเปิดให้ฟังนะ
3: ข
2: อบคุณค่ะขอบคุณค่ะอัดได้เลยค่ะคุณแม่คุณลูกนะคะติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
3: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: เดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ยิ้มเล็กๆก่อนถึงบ้านนะคะส่งท้ายกันค่ะชั่วโมงหน้าน้องเฟียสมาและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3 เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าLegalize อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม
2: Legalize แค่เปิดก็ว้าวLegalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
2: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
1: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ข1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยี่ยวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เวลานี้มี Green News มารออยู่ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นนักวิจัยจากโรงพยาบาลในเครือแห่งที่2ของมหาวิทยาลัยการแพทย์กวางซีประสบความสำเร็จนะในการปลูกถ่ายตับและไตของหมูเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายวัย53ปีซึ่งมีภาวะสมองตายถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกค่ะที่อาจจะช่วยปูทางไปสู่การปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์สู่มนุษย์แบบผสมผสานหลายอวัยวะพร้อมกันในอนาคตแล้วก็หลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นอวัยวะที่ปลูกถ่ายสามารถทำงานภายในร่างกายของผู้ป่วยได้เป็นเวลานานเกือบ5วันก่อนที่การทดลองจะสิ้นสุดลงตามความประสงค์ของครอบครัวผู้ป่วยค่ะโดยการศึกษานี้นะคะก็บอกว่าเป็นหลักฐานขั้นต้นที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายตับหมูทั้งชิ้นแล้วก็ไตทั้ง2ข้างในตำแหน่งกายวิภาคเดิมของมนุษย์ค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

รยากาศจาก Only Monday ครับมาฝากกันตอนนี้นะครับแล้วก็มีเพลงพร้อมมาฝากกันตอนต้นชั่วโมงหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็น Free Hand ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเมื่อถูกค้นพบมีหม้อหุงข้าวจากโจอี้โพสิตแล้วก็พันชวรการนะครับมีบี้มาฝากกันต้นชั่วโมงผู้ฟังส่งเข้ามาทักทายตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่ากำลังเดินออกกำลังกายอยู่ว่าจะหยุดแต่เพลงมันเพลินมากก็เลยเดินต่อดีแล้วครับสุขภาพจะได้แข็งแรงแต่ว่าบรรยากาศถ้าเกิดว่าเป็นในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมาน่าจะชุ่มฉ่ำกันอยู่ขอให้เป็นฝนที่ทำให้เราใจเย็นแล้วก็มีความสุขก็แล้วกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าสภาพการจราจรวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเจอกันครับหัวค่ำนี้2ชั่วโมงสั้นๆอยู่กับเฟียสทัชนนท์จารุพัชนี

ชาติความเป็นคนนะฮะตอนที่เราสมหวังเราก็รู้สึกดีใจมากๆเนอะตอนที่เราผิดหวังเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเฟลจังเลยแต่เชื่อไหมว่าตอนที่เราผิดหวังเนี่ยมันเป็นตอนที่เราได้เรียนรู้มากที่สุดนะครับบางทีพลังชีวิตของเราบางทีมันเริ่มสปาร์กได้ตอนที่เราล้มลงนี่แหละว่าเราจะมีความสามารถในการลุกพาตัวเองขึ้นมาได้มากขนาดไหนและนั่นก็เป็นวัคซีนชีวิตชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันทุ่ม28แล้วครับมีคนรายงานมาแล้วบอกว่าการจราจรติดมากโธ่ส่งกำลังใจไปให้นะอ่ะส่งเพลงนี้ครับที่คุณฝากเข้ามาครับที่นี่

ห่วงเขาได้นะครับแต่อย่าลืมห่วงตัวเองด้วยเพราะประเด็นที่สำคัญคือเขาไม่ได้อยากให้เราห่วงนั่นแหละนะฮะเพลงนี้ครับเธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์นะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เจ๋งมากโดมนะใครที่ก็ตามที่สามารถเนลได้นะครับหรือว่าสามารถทำให้เพลงนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ขึ้นมาได้กับช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งอย่างเงี้ยมันอยู่ยาวจริงนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆหน้าฝนเนี่ยเราอาจจะได้ยินเพลงของโดมเพลงนี้เธอไม่ชอบฝนหรือแม้กระทั่งเพลงนี้ซึ่งอยู่มายาวมากๆควบคู่กับฤดูฝนในบ้านเรานะฮะ

งนี้ฝนจากพี่เบิร์ดกะฮานะครับมีเป็นเพราะฝนจากโพลีแคทก่อนหน้านี้ด้วยคล้ายจากป่ามีนะครับหลายๆครั้งเราเห็นคนวิ่งฝ่าฝนไปหรือว่าเดินช้าๆอยู่ในสายฝนเนี่ยบางทีก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับคนทั่วไปเขาจะหลบฝนกันใช่ไหมแต่ว่าเห็นคนบางคนแบบเขาเดินแล้วแบบดูแบบสีหน้าไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็แอบสังเกตเขาอยู่เหมือนกันว่าตกลงน้ำที่อยู่บนหน้าเขาเนี่ยมันเป็นฝนหรือมันเป็นน้ำตาเขาก็แน่นะครับเพราะว่าดูเขาไม่ค่อยสบายใจเลยเห็นแล้วก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะส่งเพลงเพราะไปนะครับหลายคนบอกว่าทำไมต้องทำมิวสิกดราม่าตอนฝนตกด้วยอาจจะดูแบบทีวีดูมิวสิกวิดีโอเยอะไปหน่อยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ส่วนนึงมันก็มีบางทีแล้วรู้สึกเฟลบ้างก็มีแหละเนาะส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับอ่ะมีข้อความมาจากเยอรมนีด้วยนะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาทักทายกันมีข้อความส่งมาทักกันสั้นๆจากคุณพานุวัฒน์นะครับบอกสวัสดีครับพี่เฟียสจบตัดจบแต่ว่าเข้ามาทักทายโอ้ขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์แวะมาทักทายนะครับแล้วก็มีอีกหลายข้อความที่ส่งเข้ามานะครับทักทายกันไม่หมดเลยขอบคุณมากๆแบบ appreciate จริงๆครับชื่นชมจริงๆสละเวลาในการแบบว่าส่งมาทักทาย DJ ตัวเล็กๆคนหนึ่ง

0: นตกที่หน้าต่างนะครับจากโลโซนะครับไม่รู้มีใครเคยไปเล่นน้ำฝนที่มันไหลมาตามหน้าต่างหรือเปล่าครับมันน่ารักดีเพื่อก็หยดลงมาอย่างนี้นะครับอ่ะเชิญชวนด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับหลายช่องทางเลยจะเป็นออนไลน์ทางเว็บไซต์ sso.go.th ก็ได้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันของประกันสังคมก็ได้หรือว่าจะไปที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะครับคือเดินทางไปด้วยตัวเองเลยนะครับก็มีทั้งแบบผู้ประกันตนลงทะเบียนได้ด้วยแล้วก็เขาจะมีเลือก2ฝั่งมีทั้งนายจ้างแล้วก็ฝั่งผู้ประกันตนซึ่งตอนนี้ผู้ประกันตนทยอยลงไปเรื่อยๆนะฮะถึง15กรกฎาคมนี้และเช่นเดียวกันครับทางฝั่งนายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์นะครับลงตั้ง 500,000 กว่าคนแต่ว่าตอนนี้มีคนไปลงทะเบียนแค่พันกว่าคนเท่านั้นเองหรือว่าพันกว่านายจ้างเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรีบไปลงทะเบียนก่อนเพราะว่าเขาจะมีการประกาศด้วยนะครับว่าคุณจะได้สิทธิ์ในการ เลือกตั้งหรือเปล่านะครับมีการประกาศสิทธิ์หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วอีกทีนึงโดยวันที่เราจะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือวันอาทิตย์ที่27กันยายนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีอ้าวปอหน้าดำหน้าแดงมาเลยนะคะวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาแน่ๆแล้วนี่ทากันแดดมาด้วยไหมคะเนี่ย
2: สารภาพเลยครับว่าลืมทามา
1: อย่าประมาทเลยนะคะปอเพราะผิวไม่แดดหรือว่าซันเบิร์นความเสียหายถูกสะสมไว้ถึงลึกระดับ DNA ของเซลล์ผิวเลยนะคะถ้าเป็นบ่อยๆเซลล์จะซ่อมแซมตัวเองไม่ทันจนกลายพันธุ์กลายเป็นความลุกลามไปจนถึงมะเร็งผิวหนังที่รุนแรงที่สุดและที่สำคัญแสงแดดบ้านเราไม่ได้ทำให้แค่ดำนะคะแต่จะทำให้ผิวแก่ก่อนวัยต่อให้ปอขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกแต่รังสี UV ก็สะท้อนจากพื้นถนนมาโดนที่หน้าเราไม่รู้ตัวได้ตลอดค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: พาไปมูหมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: นกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ตอนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
7: Green News
5: โดย
8: ว่าติดตามด้วยกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทธินาถทองชื่นสภาบริหารฮ่องกงค่ะไฟเขียวการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการในอัตรา 2% เท่ากันทุกระดับในปีนี้ค่ะโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินแนวทางที่รอบคอบแล้วก็เข้มงวดในการบริหารจัดการการคลังสาธารณะซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้รัฐบาลมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะคะก็บอกว่าเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการโดยพิจารณาจากทั้งภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพในปัจจุบันประกอบกันซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

something มีซิกเนเจอร์แบบนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหน The Toys แน่นอนนะครับแล้วก็ชวนนนทนนมาทำเพลงด้วยกันด้วยดอกไม้ที่รอฝนก่อนหน้านี้มีพิกซี่ติดฝนครับมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งเจอพิกซี่แถวแยกเกษตรพอดีเลย

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
1: แม่ไม่ได้มีฝนตกเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกไปถึงนู่นลอนดอนขอบคุณข้อความจากที่นั่นด้วยนะครับ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ 062-667-1909

0: ที่กันหนังสือนะครับเพลงนี้จากโบกี้ไลออนแล้วก็นนทนนด้วยนะครับใครชอบอ่านนิยายบ้างนะครับก็เวลาที่เราอ่านนิยายมันก็จะมีภาพของตัวละครปรากฏขึ้นเล่นเป็นฉากๆฉากๆไปตามที่นักเขียนเขาเขียนแล้วก็บรรยายภาพออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการดึงนะครับบทประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นหนังสือก็ตามหรือว่าเป็นบทละครก็ตามแล้วมีคนมาแสดงให้ดูบนสดๆตรงหน้าคือเดี๋ยวนี้เราดูหนังกันเยอะแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นหนังเห็นซีรีส์อย่างเงี้ยดูในจออะไรเงี้ยแต่ว่าการแสดงแบบจริงๆแบบละครเวทีแบบนี้ไม่รู้ว่าแต่ละคนห่างหายกันไปนานขนาดไหนนะครับครั้งสุดท้ายที่คุณดูละครเวทีแบบมีนักแสดงตัวเป็นๆ เล่นสดๆนะครับเขาเรียกว่าเล่นจริงเทคจริงเจ็บจริงอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นครั้งไหนแต่ว่าครั้งนี้ชวนคุณผู้ฟังชาว Green Wave นะครับเรามีบัตรละครเวทีมาแจกกันซึ่งไม่ธรรมดาเลยดูแคสก่อนอย่างบอยปกรณ์นุ่นศิลพันธ์นะครับยูโรยศวัตรต้นข้าวชยุทธครับเอมภูมิพัฒน์แล้วก็เพิร์ทวิลิตสราด้วยนะครับซึ่งจะมาเล่นละครกันแบบสดๆบนเวทีซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่เล่นยากมากเลยนะในศาสตร์การแสดงนี่ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดศาสตร์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับนักแสดงก็ต้องทุ่มเทกันเต็มที่คราวนี้กลับมาในละครเวทีฟอร์มยักษ์ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงทั้งฉากนะครับรวมถึงนะครับละครคราวนี้ก็คือละครเรื่อง Once Again อีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนะครับใครที่อยากจะไปดูคนที่ฟัง Green Wave อยู่ตอนนี้ก็คือโชคดีมากๆนะครับคุณได้ข่าวดีไว้เตรียมตัวเอาคะแนนมาแลกได้เลยนะครับสะสม A-Time Point กันไปก่อนระหว่างนี้หลายคนบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะแลกทันหรือเปล่าไปซื้อบัตรไหมครับเพราะว่ารอบการแสดงมี15มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับบัตรราคาเริ่มต้น600บาทซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับส่วนใครที่เป็นสายแลก Point นะครับก็คือมี 20,000 A-Time Point แล้วก็เตรียมตัวแลกกันได้กดรีดีมพร้อมกันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปเพื่อรับบัตรละครเวทีเรื่องนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่18มิถุนายนตอนทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นบัตรที่นั่งราคา 2,300 บาทจำนวน25รางวัล1รางวัลมี2ที่นั่งไปดูกับเพื่อนกับคนรู้ใจได้เลย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วอชเอ็กซ์เพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ราย ละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาถามนะครับละครเวทีตามเข้าไปดูกันได้ใน Facebook ของ Green Wave 1065หรือว่า Facebook ของ A-Time ด้วยนะครับอ่ะมาในช่วงนี้นะครับเราแจกบัตรคอนเสิร์ตกันอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงของเฟซวันนี้เนี่ยไม่มีแจกนะครับแอบดูหนึ่งว่าช่วงหน้าจะเป็นช่วงไหน อ๋อเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อได้ดูซิว่าในช่วงของปอจะมีหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็ว่านวานมาเล่นคอนเสิร์ตให้เราดูแน่นอนกับ Cover Night ครั้งใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับที่1สิงหาคมโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ได้เจอกันแน่ๆนะครับอ่ะช่วงต่อไปช่วงของ DJ ปอมีแจกบัตรกันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากลุ้นนะครับก็ไปตามลุ้นกันได้แต่อย่าลืมลงทะเบียนก่อนที่ a-time.live/greenwave ด้วยครับวันนี้วันพุธนะครับเฟซทิ้งท้ายเอาไว้ก็แล้วกันมีเพลงเพราะมาฝากกันช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาที่ Club Inspire Day ด้วยกับว่านไฉครับอาสาพาไปหลงคนนี้ที่ทำคอนเทนต์สนุกเหลือเกินแล้วก็ทำเพลงดีเหลือเกินด้วยเหมือนกัน
3: คืนนี้เธอจงนอนด้วยใจ
0: เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
5: Club Inspire Day
4: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยี่ยวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
6: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านหรือ FFIRI เขาเปิดข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโควต้าตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกของทางสหพันธ์ถูกยกเลิกกระทันหันแค่ไม่กี่วันก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นค่ะก็ทำให้แฟนบอลชาวอิหร่านที่วางแผนในเรื่องการเดินทางและก็สำรองที่พักล่วงหน้าไปแล้วไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันของทีมตัวเองได้สำหรับทีมชาติอิหร่านอยู่ในกลุ่ม G มีโปรแกรมลงสนาม2นัดแรกที่ลอสแองเจลิสพบกับนิวซีแลนด์นะคะในวันที่15มิถุนายนและก็เบลเยียมในวันที่21มิถุนายนจากนั้นจะไปแข่งนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับอียิปต์ที่ซีแอตเทิลในวันที่26มิถุนายนซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านก็เรียกร้องนะคะให้ฟีฟ่ายึดมั่นในหลักการของความเป็นกลางความเป็นธรรมแล้วก็กฎระเบียบที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ฟีฟ่าเข้ามาดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ประเด็นนอกสนามสร้างความมัวหมองให้กับทัวร์นาเมนต์ค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าติดตามด้วยกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
5: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
7: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
8: อีกมุมนึงผมเป็นคนดูแลครอบครัวตั้งแต่เด็กผมให้แม่ผมเลิกทำงานเร็วมากเลยซึ่งถ้ามามองวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดพลาดในชีวิตงานที่สมองเราแลกเงินไปแต่ละวันเอาจริงมันไม่สนุกหรอกตัวผมเองใช้ชีวิตผิดด้วยแหละผมแต่งเพลงไปประมาณเป็นร้อยเพลงอ่ะแล้วก็อายุ28แล้วผมมีเงินเก็บอยู่ประมาณแบบหลักพันบาท
9: บ้า
8: ทำจริงอ่ะวันนั้นมองมันด้วยมุมที่เด็กเกินไป
9: จนเติบโตมาถึงวันนี้อาสาพาไปหลงซึ่งถือว่าเป็นลายเซ็นของเราเนี่ยกี่ปีแล้ว
8: 9ปีแล้วครับ
9: ว้าม
8: ีช่วงที่ไม่มีความสุขเลยในการเที่ยวผมเคยคิดจะปิดรายการเนี่ย
9: เคยเหรอ
8: ตลอดเวลาพี่อันชีวิตของผมจบสิ้นแล้วเดินไม่ได้อยู่ประมาณ3เดือนพี่อันแล้วก็กว่า
9: เดินไม่ได้เลยเหรอ
8: ผมนั่งอยู่เงี้ยนับ1ถึง5ผมน้ำตาไหลลงต้องลงไปนอนคว่ำอย่างเดียวผมไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเลย
9: ทำไมเราอยู่ดีๆวันนั้นถึงยอมร้องไห้แล้วอ่ะ
8: ผมคิดว่าการที่มองตัวเองสำคัญเกินเหตุนั่นแหละมองว่าถ้าเกิดไม่มีเราทุกคนจะอยู่ไม่ได้ไปหมดเลยเกิดจุดระเบิดที่สุดท้ายแล้วว่านไฉไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ว่ามันทำได้แค่พูดว่าไหวคำที่ชอบมากก็คือพี่โตนโซฟาว่านไม่มีเราเขาก็อยู่ได้
5: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
9: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันนะครับกับ Club Inspire Day ครับเปิดคลับครับต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะฮะเรามาหา inspiration จากชีวิตจริงผมคิดว่าหลายคนต้องเคยเที่ยวไปกับเขาเรารู้จักเขาพร้อมๆกับรายการของเขาแล้วก็มุมมองของเขาหลายคนหลงรักในเสียงเล่าเรื่องหรือเส ียงหัวเราะของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้มารู้จักกับตัวตนอีกด้านหนึ่งของว่านฉัยอาสาพาไปหลงกันดีกว่าสวัสดีครับ
10: สว
9: ั
10: สดีครับ
9: เอาถามก่อนเลยดีกว่าอะไรคือว่านฉัยจริงๆมันคือพี่ก็เข้าใจไปเองนะไม่เคยถามว่ามันเป็นภาษาจีนหรือว่าอะไรอ่ะ
10: ภาษาจีนครับเป็นน่าจะเป็นท่าเรือที่ฮ่องกงพี่อัน
9: อ๋อเหมือนเหมือนว่านชัยเหรออ
10: ่าว่านชัยอันนั้น
9: อ๋อมันคือไอ้ตรงแบบจิมซาจุยว่านชัยนั่นเหรอ
10: ใช่อันนั้นคือตอนนั้นน่ะ AF ใช่ไหมครับคือผม AF 5แล้วก็มีพี่ว่านธนกิจ AF 2
9: เออกำลังบอกว่าพี่ว่านไม่ใช่ AF 5ไม่ใช่เหรอโอเค
10: ผม AF 5พี่ว่านเป็น AF 2แล้วก็คือมันจะมีตารางรวมแล้วก็ต้องใส่ชื่อว่านว่านแล้วมันมีอยู่งานนึงเขาส่งไปผิดว่านผมไปถึงหน้างานแล้วแบบว่าสวัสดีครับผมว่าน AF ครับมึงคือใครอ๋อ
9: เขาคิดว่าจะเป็นว่านธนกฤต
10: ใช่เราก็แบบต้องโอเคเอาอะไรดีจะเติมชื่ออะไรดีให้มันแบบให้ไม่จำสลับกันเออก็เลยอาม่าบอกเนี่ยกันชื่อว่านฉัยมันชื่อดีนะมันเป็นแบบ
9: อ๋ออยู่ดีอาม่าก็พูดขึ้นมาอย่าง
10: นี้ว่านฉัยเนี่ยดีมันแปลว่ามีเงินมีทอง
9: อ๋อมันมีความหมายอ่ะ
10: ใช่มีความหมายเป็นภาษาจีนครับแต่สุดท้ายแล้วชื่อว่านฉัยในประเทศจีนเนี่ยผมไม่กล้าแนะนำตัวเองว่าชื่อว่านฉัยเลยเพราะว่าว่านฉัยเนี่ยเป็นชื่อหมา
9: จริงมาก
10: จริง
9: คนเหรอจริงเหรอ
10: คนจีนเขาตั้งชื่อว่านฉัยให้หมาเท่านั้นครับ
9: อ๋อเหรอ
10: ใช่ผมว่าก็ชื่อนี้มันหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วหมาก็หมาวะ
9: ย้อนกลับไปดีกว่าว่านฉัยพูดถึงเรื่องของตัวเองเราเติบโตขึ้นมาคนรู้จักเราจากการที่เรากระโดดเข้าไปใน AF Academy Fantasia จริงๆนะวันนั้นน่ะเราเป็นใครอยู่เราทำอะไรอยู่แล้วเรากระโดดเข้าไปเป็นรักนักล่าฝันวันนั้นด้วยแรงบันดาลใจอะไร
10: คือจริงๆคนอ่ะจะไม่ค่อยรู้ว่าผมเป็นใน F ด้วยซ้ำเนอะมาเพราะว่าเขาจะมาจำตอนที่ผมเดินทางไปเที่ยว
9: จะจำตอนอาสาพาไปหลงอ่ะ
10: ตอนเด็กๆผมก็เป็นคนเป็นเด็กบ้านๆเลยครับก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยโตมาก
9: รุงเทพไหมกรุงเทพไหม
10: ในกรุงเทพครับก็บ้านคนจีนนะมากก็ขายของชําข้างๆแม่เป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ยก็โตมาแต่ว่าเราเรียนดนตรีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะประกอบอาชีพนี้จริงๆก็เลยไป
9: อยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นนักดนตรีหรืออยากเป็นศิลปิน
10: จริงๆผมไม่เคยอยากเป็นนักร้องออกเทปอะไรอย่างงี้เลยนะคร
9: ับ
10: อ๋อผมออกเทปว่าออกเทป
9: ไม่เป็นไรไม่ต้องเขินเพราะพี่ก็พูดคํานั้น
10: ออกเทปคือผมอยากเป็นนักแต่งเพลงพี่อันตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้เพราะว่าสมัยเมื่อก่อนมันเราซื้อเทปหรือว่าซีดีอ่ะคนอื่นเขาจะดูนักร้องอะไรผมชอบดูเครดิตคนแต่ง
9: ในปก
10: ใช่แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนึงเราทำงานสักอย่างอ่ะเราอยากอยู่นั่นแหละอยากมีชื่อเราอยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วเราก็ได้ทำเพลงอะไรเงี้ยก็เลยเรียนดนตรีแล้วพอเข้า AF เนี่ยก็ไม่ได้ดังอะไรครับเป็นได้ที่โหลเลย
9: จริงเหรอ
10: ใช่ที่โหลแบบไม่ดังอ่ะก็แต่ว่าในยุค AF ก็มีแฟนคลับเนาะในยุคเกือบ20ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเข้ามาอยู่ในค่ายเพลงจริงๆเนี่ยเราก็รู้ตัวเองแล้วว่ามันติดสัญญาอยู่5ปี7ปีอะไรอย่างเงี้ย
9: อ๋อหลังจากที่ไอ้ AF เสร็จมันต้องเซ็นสัญญากับเขา
10: ผมอ่ะ
9: เดี๋ยวนะไม่ได้อยากเป็นแล้วมาแข่งนักล่าฝันทำไมตอนนั้น
10: เพราะคิดว่าถ้าเกิดเข้ามาในวงการบันเทิงมันน่าจะมีพื้นที่อะไรให้เราได้
9: พาตัวเองไปใกล้ความฝัน
10: ใช่ครับก็พอเข้ามาผมมาโชคดีมากได้อยู่ค่ายตอนนี้ไม่มีละก็คือผู้ใหญ่น่ารักเขาให้โอกาสเนาะผมบอกผมเรียนดนตรีมาครับแล้วก็จริงๆแล้วผมอยากทำตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลย
9: มาถึงบอกเขาว่าอยากทำเบื้องหลังหรออ
10: ยากทำเบื้องหลังก็เลยกลายเป็นพนักงานแบบงงๆ
9: อ๋อเขาให้เป็นพนักงานเลยเหรอ
10: ใช่เป็นพนักงานเลยครับเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร
9: ์ของ
10: ค่าย
9: เป็นโปรดิวเซอร์เลยเหรอ
10: ตั้งแต่อายุ20อ่ะแล้วเราก็ยังแต่งเพลงอะไรยังไม่ได้เก่ง
9: อันนี้พูดตรงๆนะอยู่ดีฝันก็เป็นจริงนะ
10: ครับ
9: ตั้งแต่อายุ20นะ
10: ใช่
9: จริงๆมันเร็วมากแล้วจริงๆก็ต้องถือว่าแฮปปี้โชคดีมากแต่อย่ามีแต่ใหญ่ๆก่อน
10: มีแต่ใหญ่ๆก็คือฝันที่มันได้ไปถึงฝันแล้วได้ทำจริงๆอ่ะพองานที่ทำเพื่อแลกเงินครับเพื่อเอาสมองเราแลกเงินไปแต่ละวันเอาจริงมันไม่สนุกหรอกไม่ว่าคุณจะชอบอะไรมาตั้งแต่เด็กมาพอทำจริงๆมันมีแรงกดดันบางอย่างเนาะมันมีความคาดหวังจากทั้งตัวศิลปินจากทั้งสินค้าบางอย่างการทำแล้วมันเริ่มเบิร์นเอาท์ตัวผมเองใช้ชีวิตผิดด้วยแหละในเมื่อก่อนอ่ะคนจะมองภาพนักแต่งเพลงนักดนตรีว่ามันต้องกินเหล้าสูบบุหรี่
9: มันอยู่ดีๆอะไรก็ไม่รู้บอกว่าต้องเป็นแบบนั้น
10: ใช่มันเป็น
9: ใช่ไหมเหมือนโทษนะฮะอย่าโกรธผมนะที่ผมเหมารวมไปเมื่อก่อนพี่อันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนถ้าเป็นร็อกเกอร์ที่มันจะได้จิตวิญญาณของร็อกแอนด์โรลคุณต้องเสพยามันจะมีอะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็น
10: จริงใช่
9: แต่แปลว่าณวันนั้นเราหลงเข้าไปในแพทเทิร์นนั้นเหรอ
10: หลงเข้าไปเป็นแพทเทิร์นนั้นแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปเที่ยวผับอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเราเหมือนลุงคนนึงอะบอกว่าทำงานแล้วต้องมีแก้วต้องเมื่อก่อนสูบบุหรี่จัดๆเลยแล้วเราควบคุมการผลิตดนตรีเพลงนึงเนี่ยเริ่มจากกลองเนาะเวลาเรคคอร์ดอย่างเงี้ยครับกลองมาตีคิดไม่ออกคิดลูกทรงไม่ออกวันสูบบุหรี่กันเอาไป1ตัวนู่นๆๆกว่าจะจบเครื่องตีนึงไปละ5ไอ้คนต่อไปเบสมากมายแบบแล้วเราใช้ชีวิตแบบนั้นเหมือนแล้วนอนประมาณ 7:00 นแล้วไปคนนิสัยพี่ดีทำงานตอนกลางคืนมันเด็กอ่ะวัยรุ่นอ่ะเรารู้สึกว่าผมมองตัวเองตอนนั้นก็แบบทำไมวะแล้วก็กินเหล้าสูบบุหรี่หนักมากหนักจริงๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายไม่พังเลย
9: ณวันนั้นมันเด็กไงมันเด็ก
10: มันทำให้ทั้งหมดเกิดอาการเบิร์นเอาผมแต่งเพลงมา8ปีอยู่ในห้องสตูดิโ
9: อ
10: แล้วก็แทบไม่ออกไปข้างนอกอ่ะ
9: เราเบิร์นเอาเพราะร่างกายหรือเบิร์นเอาเพราะใจ
10: ทั้งสองอย่างผมรู้สึกว่าพอเราวาง positioning ผิดในการทำงานในการแบบมองมันผิดแล้วเรากินเหล้าสูบบุหรี่รวมถึงใจที่ทำงานไปขนาดนั้นนะทั้งสองอย่างรวมกันรู้สึกว่าเบิร์นเอาแต่หาวิธีทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันยังคงประกอบอาชีพได้อยู่ก็คือให้รางวัลตัวเองครับผมทำเพลงทุกครบทุก10เพลงถ้าจำไม่ผิดเราจะให้รางวัลตัวเองด้วยการเดินทางไปเที่ยวคนเดียวเพราะผมชอบมากและนั่นคือน่าจะเป็นทริปที่ผมเจอพี่อันใช่
9: ก็คือไปเที่ยวนี่แหละ
10: ไปเที่ยว
9: ซึ่งตอนนั้นเที่ยวคือแค่เบรกตัวเองออกจากแพทเทิร์นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่านั้น
10: ใช่ครับ
9: เลยแล้วมันช่วยไหม
10: ช่วยนะมันเหมือนการได้หยุดพักกับการทำอะไรทุกที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอฟ้าสีใหม่ที่อื่นแล้วก็กลับมามันก็มีแรงทำไปเรื่อยแต่ก็ทำให้เราไม่มีเงินเก็บเลยผมแต่งเพลงไปประมาณเป็นร้อยเพลงอ่ะแล้วก็อายุ28แล้วผมมีเงินเก็บอยู่ประมาณแบบหลักพันบาท
9: บ้าทำจริงอ่ะ
10: จริง
9: เดี๋ยวนะคือมันมี2อย่าง1คือทำเพลงได้เงินน้อยมากหรือเวลาเราไปเที่ยวเราใช้เงินเยอะมาก
10: ก็ไม่เก็บเลยครับไม่เก็บเลยอ่ะคือเที่ยวหมดคือหมด
9: ถ้าจะถามแบบในรายละเอียดทำไมมันถึงใช้เงินเยอะขนาดนั้นในการเที่ยวพี่ก็เที่ยวเยอะนะแต่พี่ก็พอมีเก็บนะ
10: พี่รวยไง
9: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดิ
10: ไม่
9: เก
10: ี่
9: ยว
10: ไม่มี
9: ไม่ก็เราทำเพลงมาตั้ง8ปีนะ
10: มันไม่ได้เยอะหรอกของจริงอาชีพโปรดักชันในยุคนั้นที่ยังไม่มีแชร์ริ่งในระบบออนไลน์อย่างเงี้ยครับยุคนั้นยังไม่มีนะ
9: เส้นแรกหลักเราได้เงินเดือนเหรอหรือว่าไง
10: ได้เงินเดือนด้วยจริงๆก็ได้สตังค์เยอะแหละแล้วก็แต่งเพลงก็ได้ตังค์ค่าแต่งนู่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: แต่เรากินเที่ยวหมดอ่ะ
10: เรากินเที่ยวหมดเราเลี้ยงแม่ด้วยตั้งแต่
9: โอเคโอเคเป็นอันว่าณตอนนั้นหลังจากที่เราก็เจอแพทเทิร์นใหม่เหมือนว่าจะเจอพอเบิร์นเอาท์ก็ไปเที่ยวพอเบิร์นเอาท์ก็ไปเที่ยวแต่ทำไมมันถึงไม่หายเบิร์นเอาท์จนถึงขั้นที่เราตัดสินใจว่าลาออกดีกว่าทั้งที่เราพูดตั้งแต่ต้นเลยว่านี่คือความฝันนะเราอยู่กลางความฝันแล้วนะ
10: ผมว่ามันเป็นมุมมองวันที่ผม

0: ออกเนี่ยลาออกแบบคุณหันพันแล่นมาพี่อันเนี่ยไม่ลาออกแน่นอนสมมุติว่าถ้าพี่คิดว่าพี่จะลาออกอ่ะพี่ต้องเก็บเงินก่อนนิดนึงพี่ไม่ไหวเลยจะกัดฟัน8เดือนสุดท้ายสมมุตินะ8เดือนสุดท้ายเก็บไปได้สมมุติว่าเดือนละแสน8เดือนนี้ฉันเก็บไปได้ 500,000 แล้วฉันจะลาออกเลยแต่เราไม่มีโกนั้นเลยอ่ะออกเลยแล้วค่อยคิดหรอ
1: คือเล่าอย่างงี้ครับผมเริ่มทําอาสาพับหลงแล้วก
0: ็ซ้อนๆกันละ
1: ซ้อนๆกันแล้วก็คลิปแรกมันไวรัลมากแล้วรู้สึกว่ามันมี potential ในการที่จะไปต่อแล้วผมเชื่ออย่างนึงด้วยอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะพี่อันผมเป็นมนุษย์ที่ถ้าโฟกัสอะไรแล้วถ้าเกิดมันมีหลายอย่างต้องทําอ่ะโฟกัสนั้นจะหลุดไปเลยแต่ถ้าเกิดเราพุ่งเป้าไปในเรื่องเดียวผมจะทํามันได้ดีมากแล้วก็จะทุ่มทั้งชีวิตเพื่อมันได้วันนั้นเราเลือกครับเราออกลาออกจากค่ายเราออกจากการเป็นพิธีกรเราออกจากการเป็นนักพากย์พร้อมกันเพื่อจะเดินทางด้วยเงินที่ตอนนั้นมีแล้วล่ะมีหลักหมื่นดีเติมสูงมาก
0: หลักหมื่น
1: แต่โชคดีมากครับเพราะพอเราทําคลิปแรกมันคือคลิปมาลดีฟผมก็แต่งเพลงไปเนาะมาลดีฟตอนนั้นมันไวรัลมากคนดูไปเป็น10ล้านเลยพี่อันเริ่มมีลูกค้าติดต่อมาครับเมื่อ9ปีที่แล้วเราเลยรู้สึกว่านี่ไงมันมี
0: สิ่งนี้เกิดขึ้น
1: แล้วพอเราทําหลายอย่างมาก่อนหน้าเนี้ยเราก็เลยจับต้นชนปลายว่า
0: ลูกค้าก็คือไทยอินนั่นแหละใช่มั้ย
1: ไทยอินสมัยนั้นมันยากมากนะยุคนี้เป็นเรื่องปกติใช่มั้ยครับแต่ยุคนั้นการที่ทํารายการออนไลน์อ่ะมันยังไม่ได้มีเรทการ์ดหรือว่าม
0: ันไม่มีมาตรฐานอะไรเท่าไหร่
1: ยังไม่มาตรฐานเลยยังไม่มีดิจิตอลเอเจนซี่ที่เต็มไปหมดอย่างทุกวันนี้นะครับก็ทํามีลูกค้าเข้ามาแต่ความโชคดีแล้วก็ความที่เราพยายามมากๆอ่ะแป๊บเดียวก็ฟื้นเลยแล้วกลายเป็นว่าเราจับเงินล้านครั้งแรกตั้งแต่ปีแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันควรจะไปยังไงต่อนะก็ค่อยๆทำทีมขึ้นมามีบริษัทใช่ครับ
0: จนเติบโตมาถึงวันนี้อาสาพาไปหลงซึ่งถือว่าเป็นลายเซ็นของเราเนี่ยกี่ปีแล้วฮะ
1: 9ปีแล้ว
0: ว้าว
1: นานนะแบบ
0: นานมากนานมาก
1: ครับ
0: เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างกับทั้งตัวเราทั้งรายการและทั้งโลกและทั้ง YouTube เรามองว่ามันเป็นรายการที่มีบ้านหลักอยู่ที่ YouTube มั้ยฮะ
1: ผมมองว่าอาสาพาไปหลงไม่ว่าจะอยู่แพลตฟอร์มไหนยังคงเป็นอาสาพาไปหลงครับเคยเครียดมากเลยคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่อยู่ YouTube เลยเราทํา Facebook ก่อนเนี่ยแล้วก็เคยคิดว่าถ้าวันนึงแพลตฟอร์มเขาไม่มีคนเล่นแล้วหรือว่าม
0: ันเปลี่ยนไป
1: ไม่ว่าจะเป็นช่องฟ้าช่องแดงช่องดําเรามีคนติดตามแบบเยอะมากบางคนแบบมีคนติดตามเป็นล้านๆแล้วถ้าแพลตฟอร์มหายไปล่ะหรือว่าโดนแฮกแอคเคาท์หายไปจะเป็นยังไงวันนี้ที่ตกผลึกได้ก็คือถ้าเราสร้างแบรนดิ้งมาได้แข็งแรงพอสุดท้ายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเปิดใหม่ในแพลตฟอร์มใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือแม้กระทั่งเค้าไม่มีแพลตฟอร์มแล้วเราไปเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนอะแบรนดิ้งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ยอดผู้ติดตามอีกแล้วครับมันคือแบรนดิ้งของเราที่เราสร้างมา
0: แปลว่าคนเซิร์ชก็เจอ
1: ใช่เซิร์ชก็เจ
0: อ
1: ขึ้นอยู่ว่าเรายังมีแรงทำอยู่หรือเปล่าในวันนั้นที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกี้พี่อ่านถามว่า
0: เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเรากับรายการกับโลกนี่โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานะ
1: ครับเชื่อไหมในวันที่เราอายุ20กว่าเป็นนักแต่งเพลงกับวันนี้ที่ผมทํารายการท่องเที่ยวมา9ปีแล้วเดินทางมาทั่วโลกผมเหมือนเป็นคนละคนเลยพี่อันสิ่งที่ได้เห็นก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนาะเรื่องแรกเลยที่ตกใจแล้วก็ร้อนใจอยู่นะทุกวันนี
0: ้ร้อนใจเลยเหรอ
1: ร้อนใจ
0: นะรอฟังเลยเนี่ย
1: กับตัวเองก็คือผมเริ่มกลัวไม่ได้กลัวว่าจะเงินน้อยลงหรือว่าจะทําเงินไม่ได้เยอะขึ้นนะครับผมเริ่มกลัวตัวเองไม่เป็นมนุษย
0: ์ทำไมอะยังไงอะ
1: เริ่มรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนกำลังจะถูกเจือจางและถูกกัดเซาะให้ต้องทำตาม
0: จาก
1: คอมพิวเตอร
0: ์จากอัลกอริทึมเหรอ
1: จากอัลกอริทึมครับณวันนี้มันแปลกมากเลยนะยุคที่ทุกคนมีโซเชียลมีเดียและทำคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองมันเพิ่งเกิดขึ้นประมาณหลังโควิดเนาะประมาณ 3-4 ปีแล้วตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันอาจจะเป็นทางลัดหรือเปล่าที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าชีวิตของเราดีขึ้นมาถ้าเกิดเรามีผู้ติดตามเยอะๆใช่ไหมครับทุกคนก็เลยทำคอนเทนต์ตลอดเวลาผ ผมชอบ

0: มากบางคนอ่ะในการมาเจอเพื่อนบางคนนะเพื่อนกันอ่ะโตมาด้วยกันเฮ้ยเมื่อก่อนเป็นไงมึงไอ้เหี้ยคิดถึงมากเลยแต่วันเนี้ยบางคน
1: ถือก่อนเลย
0: มึงเป็นมั้ย
1: ถือต้องตอนเป็นไงมึงเนี่ยมือเนี่ยถ่ายแล้ว
0: อีกเรื่องนึงก็คือในยุควันที่วันนี้มันเปลี่ยนผ่านไปเร็วมากยุค AI เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ยุคอัลกอริทึมแล้วเป็นยุค AI ที่เราดีดนิ้วพี่อ่านเชื่อมั้ยเพลงที่เมื่อก่อนเรากว่าจะทําเสร็จไอ้เรื่องที่ผมเครียดอ่ะนาที่ AI ผมทําแค่2นาทีเสร็จแล้วมันทําดีมากตอนแรกๆก็รู้สึกสนุกกับมันนะการเขียนสคริปต์การทําเพลงทุกอย่างแต่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวแล้วในการที่มันเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะเป็นยังไงกันทั้งตัวเราเองทั้ง
1: มันก็เป็น artificial intelligence กันไปหมดไง
0: ใช่
1: แต่มันอย่าลืมนะฮะถึงมันจะ intelligent แต่มัน artificial นะ
0: เราจะทำยังไงเนี่ยเราจะแข่งขันกันต่อไปเรื่อยเพื่อแย่งชิงทอฟฟี่อันนั้นหนึ่งอันผมเริ่มกลัวตัวเองว่าเราจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคุยกับตัวเองบ่อยมากๆถามถึงเรื่องความหมายของชีวิตกับตัวเองทุกวันเลยพี่อันผมชอบเจอคนอะทุกวันนี้เจอพี่อันเจอคนทั่วไปผมจะพยายามพูดคุยและมองตาและถามถ่ายว่าจริงๆวันนี้ความสุขของคุณคืออะไร
1: อ่ะถ้าย้อนกลับไปอย่างรายการของเราณตอนนั้นที่มันไวรัลขึ้นมาอย่างแรกเลยครั้งแรกเลยคือแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครมันมีเทสแล้วมันเป็นเทสแบบของเราแล้วมันบังเอิญไปตรงใจคนอื่นเทสดีเทสไม่ดีไม่รู้แต่เป็นเทสที่คนชอบวันนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วคนชอบ
0: เรา
1: หาเจอยังไงระหว่างว่าฉันจะเดินหน้าต่อไปสมมตินะผ่านไป3ปีฉันทำแบบเดิมแบบที่คนชอบแต่มันไม่ใหม่แล้วนะแต่ฉันบอกว่าแต่ฉันจะอยากลองทำสิ่งใหม่ๆดู
0: ครับ
1: เอ๊ะแต่คนก็ชอบแบบนั้นไง
0: ผมเคยเครียดกับมันมาเยอะมากๆแล้วก็เปลี่ยนตลอดเวลานะจากเริ่มที่ปีเปลี่ยนปีละครั้งประชุมทีมปีละครั้ง
1: direction มันอย่างเงี้ยวิธีการเล่า
0: วิธีการครับแล้วก็วิธีการวางแผนการทำงานด้วยแหละปีละครั้งเริ่มกลายเป็นเดือนละครั้งแล้วเริ่มกลายไปทีละครั้งทุกวันนี้ทุกวันแบบอ่ะไม่คุยละทําที่เราชอบดีกว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ครับทั้งอัลกอริทึมที่เป็นคอมพิวเตอร์เนาะรวมถึงสูตรสําเร็จที่ใครว่ากันถ้าเกิดมีโค้ชสักคนนึงบอกว่าทําแบบนี้สิแล้วจะสําเร็จแล้วถ้าเกิดทําเหมือนกันหมดมันก็
1: จะไม่สําเร็จอยู่ดีอ่ะ
0: ใช่ครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งเลยพี่อั๋นผมแค่รู้สึกว่าวันนั้นผมแค่กล้าก
1: ล้าแล้วก็บ้านิดๆด้วย
0: เราบ้านิดๆด้วยทําแล้วก็โชคดีที่แบบเราผสมโรงเก่งตั้งแต่เราทํางานมาเยอะๆเรารู้ว่าเราทําอะไรได้แล้วก็มาประกอบร่างกันต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ลองทําแบบนี้แล้วมันก็จะพัฒนาผูกมาว่ามันทําได้แล้วเราก็กล้าที่จะเปลี่ยน
1: มีมั้ยที่เรารู้สึกว่าการต้องถ่ายคอนเทนต์ทําลายโอกาสในการที่เราจะชื่นชมสิ่งที่ตรงหน้า
0: เยอะมากมีช่วงที่ไม่มีความสุขเลยในการ
1: เที่ยว
0: ในการเที่ยวเพราะว่าเวลาผมเจอผู้คนต่างแดนเนี่ยเขาจะถามว่ามาเที่ยวหรอครับหรือมาถ่ายรายการมาถ่ายรายการครับแล้วผมก็เริ่มตกผลึกว่าม
1: าเที่ยวหรือมาถ่ายรายการเขาแยกกันไปคนละเรื่องเนาะ
0: ทั้งปีนึงอะในปีนึงอะผมไปเที่ยวเองศูนย์ครั้งศูนย์ครั้งเราได้เอาสิ่งที่เรารักที่สุดมาทําเป็นงานแล้วเพราะฉะนั้นห้องเดินทางก็เจ็บปวดกับมันรู้สึกว่าเจ็บปวดในการที่ทําไมเราถึงไม่มีพื้นที่หายใจหายคอเหมือนตอนเราเป็นนักแต่งเพลงเลยวะ
1: แล้วหนีมาเที่ยวได
0: ้แล้วหนีมาเที่ยวได้ตอนเนี้ย
1: ไม่มีละทุกเที่ยวที่หนีกลายเป็นกรงขังใหม่
0: ใช่ครับก็เป็นเรื่อง mindset เหมือนกันด้วยความต้องทำเสิร์ฟแพลตฟอร์มกับคนดูทุกรูปแบบไปแหละแต่พอหลังจากนั้นน่ะผมก็คุยกับภรรยาว่าเราทํายังไงเราควรจะไปเที่ยวแบบไม่ถ่ายเลยสักปีละครั้งอะไรเงี้ยครับ
1: มีมั้ยมีคุยกันแบบเนี้ย
0: มีแล้วเราก็ไปจริงๆซึ่งมีความสุขมากไปโอกินา
1: แล้วสมมุติว่าแบบ เราตั้งใจว่าไปนะฮะไม่ถ่ายเลยแล้วไปถึงแบบโหนี่เด็ดมากเลยถ้าถ่ายมันจะดีมากฝืนไหม
0: คือไม่ถ่ายเลย
1: อ๋อยังไงก็ไม่ใช่ไหม
0: ไม่ถ่ายเลยครับคือตัวผมไม่เล่นโซเชียลน
1: ะ
0: ตัวผมชอบดูอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆผมหลังๆผมโลเทคมากเรามองว่าเราเป็นแค่คนทำรายการเราก็จะทำลองฟอร์มแบบที่เราอยากจะเล่านั่นแหละแล้วก็ตัวคลิปสั้นแนวตั้งอะไรเงี้ยก็ทำบ้างในวันที่เราอยากจะเล่ามันจริงๆแต่ว่าจะไม่ได้ไปฝืนทำมันจนเยอะๆเงี้ยชอบมากก็คือการไปโอกินาว่าคุณไอเราเคยไปถ่ายมา 2-3 รอบแล้วอะเรารู้ทุกซอกทุกมุมเคยไปร้านเด็ดตรงนั้นแล้วแบบไปแล้วต้องตั้งกล้องอะแล้วมานั่งกินแล้วรีวิวผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเรากำลังทำอะไรอยู่วะแต่พอเราได้กลับไปอีกทีนึงเราได้เทคไทม์ขับรถกันไป2คนวันนี้อยากทำอะไรก็ทำอยากกินร้านนี้ก็กินโอ้โหมันแบบนี่สิความสุขนี่คือการพักจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเรามองมันออกแล้วว่าแยกฟังก์ชันมันออกว่าถ้าเกิดเป็นงานไม่ว่ามันจะทำงานอะไรก็แล้วแต่งานมันเหนื่อยหมดแหละก็ทำไปซะแล้วก็มีความสุขในการทำงานเนี่ยกับมีความสุขในวันพักอ่ะมันคนละฟังก์ชันกันเพราะฉะนั้นทำงานก็มีความสุขในรูปแบบนั้นไปแต่อย่าลืมมีความสุขในวันพักบ้าง
1: เหมือนอยู่ดีๆเราก็ล่ามโซ่ตัวเราเองไว้กับโซเชียลมีเดียก
0: ับ
1: อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดบางทีนะมันก็เผลอไปเป็นแบบ
0: ผมคิดว่าเป็นเพราะความกลัวบางคนกลัวจะเสียพื้นที่ตรงนั้นไปเนาะเชื่อว่าทุกคนเป็นครับทำคอนเทนต์ทำทุกวันบางคนเป็นสายไลฟ์เป็นทุกวันทำจนแบบไม่มันกลายเป็นโซ่ตรวนอะไรบางอย่างผมชอบเรื่องนึงมากมันเพิ่งเกิดขึ้นประมาณ2-3 ปีเนี่ยครับพี่อ่านเคยไปประเทศจีนไหมครับเร็วๆนี้
1: น่าจะเคยนะ
0: ในยุคที่ผู้คนรู้แล้วว่าการไลฟ์ปักตะกร้าขายของได้สตางค
1: ์เคยเห็น
0: ที่ประเทศจีนเขาใหญ่กว่าเราเยอะนะคนเขาเยอะกว่ามีคนที่อยากจะได้พื้นที่ในโซเชียลมีเดียจริงๆเนี่ยเขาปักกัดตีนถีบกว่าเราเยอะมาก
1: เขาอะไรนะเขาอะไรนะ
0: ปักกัดตีนถีบ
1: อ๋อปักกัดตีนถีบโอเค
0: เขาลุยและเราจะเห็นว่ามีคนอยู่ตามท้องถนนตามทุกสี่แยกและไลฟ์แบบความที่โหดที่สุดแล้วไอ้เรื่องที่บอกว่าผมกลัวความตัวเองจะไม่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ฮาร์บินอากาศลบ20ไปปลาย
1: ที่เป็นเมืองน้ำแข็งเมืองหิมะ
0: น้ำแข็งครับในสโนว์ทาวน์ตอนนั้นผมไปกับลูกทัวร์เนาะแล้วก็สี่ทุ่มแล้วอะเมืองมันปิดแล้วปิดไฟหมดเราอะเห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่กลางวันเราเห็นคนจีนเดินไลฟ์หรือว่าอยู่กับที่หนาวจะตายอะไลฟ์เพื่อขายบางคนขายถุงเท้าถือไว้บางคนแบบทำไลฟ์เพื่อขายของบางอย่างเป็นร้อยคนนะครับไฟปิดหมดแล้วตอนสี่ทุ่มผมเดินผ่านคุณป้าคนหนึ่งเป็นคุณป้าละแล้วก็ผมทุกคนก็บอกโอ้เขาอยู่ได้ไงอะหนาวมากนะหนาวที่ว่านี่คือเราอยู่ข้างนอกแป๊บเดียวจะตายอะแล้วเราก็เข้าโรงแรมไปใช่ไหมครับเราออกมากินข้าวเช้าเสร็จประมาณ8:30 9:00คุณป้าคนนั้นยังอยู
1: ่ยังไลฟ์อยู่จากเมื่อคืนน่ะนะ
0: ใช่ครับลบ 30และเป็นอย่างเงี้ยทุกถนนพอส่วนแบ่งของการตลาดตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นทุกคนก็ต้องยิ่งทําให้มันหนักขึ้นเพราะรู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันได้สตางค์เยอะไงมันอาจจะได้สตางค์เยอะแต่ว่ามันเคยได้สตางค์เยอะสุดท้ายแล้วแพลตฟอร์มพอมีคนไหลเข้ามาเยอะแล้วอ่ะมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะติดกับเราคิดว่าอันนี้มันยังเป็นทางลัดอยู่บางครั้งทางลัดพอทุกคนมาใช้ทางลัดร่วมกันแล้วมันอาจจะกลายเป็นทางหลวงผมรู้สึกว่าการที่ทางลัดตรงนั้นกลายเป็นทางหลวงที่ทุกคนทำอ่ะนั่นแหละคือกับดักมนุษย์ที่อาจจะทำให้เรา
1: เสียความเป็นมนุษย
0: ์ใช่
1: แล้วเราเคยนอกเหนือจากติดกับดักสิ่งนี้เราเคยติดกับดักหรือเผลอไปแบบทำไม EP นี้มันยอดวิวไม่มีวะหรือแบบลูกค้าบางคนก็คอมมิตยอดวิวอะใช่ปะหรือแบบเดี๋ยวนี้ทำไมยอดมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงอะ
0: แล้ว
1: คนที่อยู่ในอาชีพเนี้ย
0: ความโหดของตอนเนี้ยไอ้เรื่องความสวิงของใจเรื่องเนี้ยมันเป็นไปอยู่แล้วเนาะงานที่เราเคยทำสำเร็จแล้วทำซ้ำมันทำไมคิดต่อไปไม่สำเร็จ
1: แต่จริงมันไม่ใช่แค่โซเชียลหรอกมันก็เหมือนนักร้องเมื่อก่อนเฮ้ยชุดนี้ร้านตลับอ
0: ่
1: ะใช่ป่ะหรือแบบเพลงนี้ร้านวิวทำไมอีกอันนึงเหลือ อีกอันอาจจะเหลือล้านวิวซึ่งก็ไม่แย่แต่พอเทียบกับเ
0: บ
1: นช์มาร์กเดิมของเราคือร้อยล้านปุ๊บเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวทันทีเชิญโทษไปคิดจะพูดอะไร
0: ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องอย่างเรื่องแบบนี้มีทุกยุคทุกสมัยเนาะในการได้รางวัลอะไรสักอย่างมาแล้วงานต่อๆไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังเราไปเงินทุกวันครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะพี่อัน
1: พี่อันถามว่าเรารับมือยังไงกับสิ่งนี้ที่เราทำมาครั้งแรกเราคลิปแรกเราไวรัลเป็น10ล้านวิวเลย
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงถึงจะอยู่กับสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมันถูกแชร์มหาศาลโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะ
0: ครับมันสวิงแหละบางคลิปเราก็คนดูเยอะบางคลิปคนดูน้อยบางอย่างเราเคยควบคุมได้ด้วยนะเรารู้ว่าจะทำยังไงอย่างสำเร็จใช่ไหมครับแต่ณวันนี้ทำคลิปให้ดีที่สุดบางแพลตฟอร์มนะยิ่งคลิปสั้นเนี่ยลงไปบางครั้งก็ไม่เด้งอ่ะบางคนลองลบใหม่ลงไปเฮ้ยมันขึ้นเว้ยแปลว่ามันคอมพิวเตอร์ละคอมพิวเตอร์เป็นคนตัดสินเราอ่ะทำยังไงกับใจผมคิดว่าต้องมองเป็นแค่งานครับมองเป็นแค่งานแล้วก็มองเป็นสถิติในการที่ทำงานไปอย่าไปเสียใจกับเรื่องนี้ทั้งชีวิตเลยลองทำงานใหม่ไปแต่ว่าก็จะมีเรื่องถ้าเราทำงานตรงนี้ยิ่งผมทำเป็นอาชีพหลักเลี้ยงดูคนในออฟฟิศทุกคนเนี่ยถ้ายอดไม่ดีมีคอมมิตเมนต์กับลูกค้าทำยังไงก็ต้องมาคุยกันซึ่งก็เครียดนะเพราะว่าเราแบกความคาดหวังของเขาเนาะจริงๆมีหลากหลายวิธีแหละครับก็ต้องคุยกับลูกค้าแล้วก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งใจทำงานแต่ว่าบางครั้งมันก็มีหลายองค์ประกอบเข้ามาร่ว
1: ม
0: แต่โชคดีนะเพราะว่างานลูกค้าของอาสาบุญหลงพอดียอดวิวเยอะตลอดเลย
1: นี่คุณภรรยามองหัวตลอดเวลาแต่เอาเธอแหมเราก็ต้องดีใจกับเขาม
0: ันคือต้องมีสามเหลี่ยมแหละผมคิดว่าเนาะคนทำอ่ะต้องสำคัญลูกค้าสำคัญไหมสำคัญคนดูต้องสำคัญคนจะไม่ดูก็ต่อเมื่อเรามองเห็นสามเหลี่ยมนี้เป็นอันนึงเราสนใจแค่ลูกค้าและตัวเราแล้วลืมคนดูไป
1: อ
0: ้าวคนดูบอกไม่สนใจกูไปดูมึงสิสมมุติบางครั้งสนใจแค่ตัวเรากับคนดูลูกค้าไม่สนใจไทยอินโมซัวเขาก็ไม่จ้างเราสินึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการทำเรื่องนี้ไม่ว่าจะยุคกี่สมัยผมคิดว่าคล้ายๆกันในการบาลานซ์ทั้ง3มุมเนี่ยออกมาให้มันไปด้วยกันได้โดยไม่เสียไอ้อีกอย่างนึงบางคนแบบมองแค่มุมลูกค้ากับคนดูลืมตัวเองมันมีจริงๆได้มันทำให้เสียไดเรคชั่นบางคนอย่างผมเนี่ยถ้าให้ผมไปเล่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องห่างไกลจากเรื่องของการท่องเที่ยวผมก็จะไม่ทำได้เงินเยอะแค่ไหนผมก็จะไม่ทำเอาใหม่ถ้าได้เงินจะยังจิมทำ
1: แหมเมื่อกี้ลูกค้าเขาเราจะคอนเฟิร์มว่าได้ถอยเลยโอเคตอนแรกเราจะบอกอู้เท่ว่ะ
0: ผู้เล่นนั่นแหละครับมันถ้าเกิดยังมองตัวเองอยู่อะมันก็จะทำให้มัน
1: ถ้าว่านชัยไม่ทำผมประกาศเลยนะฮะว่าอั๋นทำ
0: ผมทำ
1: โอเคไหมฮะรวมถึงขับInspire Day ก็จะทำถึงเราจะชื่อขับ Inspire Day ถ้าคุณอยากทำคลิปท่องเที่ยวแล้วคุณมีเงินมากพอบอกเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณเที่ยวในขับ Inspire Day
0: เพียงแค่คุณมีเงิน
1: เพียงแค่คุณมีเงินคุณซื้อผมได้ถ้าคุณมีเงินมากพอผมประกาศเลยนะฮะไอ้นี่มันตกลงรายการอะไรวะเนี่ยอ่ะผมถามนิดนึงพี่ถามไปนิดนึงแล้วกันนะแล้วพอเรามาทำตรงนี้ยังไม่ได้ตอบนะเคยเบิร์นเอาไหมเบิร์นเอาท์ในฐานะที่เราอยู่ตรงกลางแล้วนะตอนนี้ดูแลทุกอย่างเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ต้องเที่ยวด้วยต้องแบกลูกน้องด้วยต้องทำตามโจทย์ด้วยในบางครั้ง
0: ครับ
1: เป็นความฝันเหมือนกันด้วยแต่ณวันนี้เป็นความฝันที่ต้องทำเลี้ยงชีพต้องทำแบบแม้แต่บางวันที่อาจจะไม่อยากไปเที่ยวแต่ก็ต้องฝืนไปเที่ยวเพราะมันต้องไปเที่ยวแล้วเพราะต้องมีคอนเทนต์เคยเบิร์นเอาท์กับสิ่งนี้อีกไหมตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะฮะแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับสำหรับ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอพักแป๊บเดียวกับ Club Inspire Day ครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสม
1: ออ่ะกลับมากับ Club Inspire Day นะครับวันนี้อยู่กับว่านฉัยอาสาพาไปหลงถามทิ้งไว้แล้ว9ปีหรือเผลอๆ10แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: กับอาสาพาไปหลงการท่องเที่ยวที่เคยเป็นที่ที่เราเอาไว้รู้สึกว่าหลบภัยในวันที่เราเหนื่อยเบิร์นเอามากนะวันนี้มันกลายมาเป็นงานและเป็นงานหลักด้วย
0: ครับ
1: เคยมีวันไหนไหมที่แบบโคตรไม่อยากเที่ยวเลยอ่ะไม่อยากออกเดินทางเลยแต่ฉันต้องไปแล้วมันทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นเรื่องที่แบบโคตรขมขื่นเลยอย่างเงี้ย
0: ผมน่าจะเหมือนพนักงานทั่วไปเหมือนครีเอทีฟรายการเหมือนคนที่อยู่ในตึกแกรมมี่แห่งนี้นะบางครั้งเวลาเราเหนื่อยมากๆกูลาออกแม่งเลย เคยเป็นบ้างบางทีแต่สุดท้ายแล้วมันทำไม่ได
1: ้
0: เนอะปะสุดท้ายเรายังรักอาชีพนี้อยู่ผมเคยคิดจะปิดรายการเนี่ย
1: เคยเหรอ
0: ตลอดเวลาพี่อัน
1: แ
0: ล้
1: ว
0: ก็หยุดพักไปไม่เคยเกิน2อาทิตย์เลยมันก็จะรู้สึกคิดถึงอะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นคำตอบที่ดีนะเวลาเราเหนื่อยกับเรื่องอะไรสักอย่างนึงครับโดยเฉพาะเรื่องงาน
1: อ
0: ะคุณลองหยุดสิลองหยุดสักแป๊บนึงแล้วถ้าเกิดหยุดไปแล้วอะคิดถึงมันแปลว่าคุณยังรักมันอยู่แต่ถ้าเกิดหยุดไปแล้ว
1: ดีจังเลยเว้ย
0: ลาออกซะมีคนยิ้มมากมายครับคนยิ้มมากมายจริงๆก็
1: พี่จะหันไปมองหน้าน้องๆทุกคนแล้วพี่ก็จะพูดว่าลาออกสิ
0: เออลาออกสิรอยิ้มพิมพ์ใจเกิด
1: ลาออก
0: มากมายเคยทำครับเคยรู้สึกว่าอยากหยุดพักอะไรเงี้ยแล้วผมยังรู้สึกรักในการเดินทางอีกเรื่องนึงคือผมรักในการเล่าเรื่องให้คนดูได้ฟังเวลาเราไปเจอเรื่องต่างในมุมต่างประเทศอะไรเงี้ยอีกเรื่องยังคงหลงรักในการค้นหาตัวเองในมุมที่แตกต่างสิ่งที่ผมชอบมากก็คือการเดินทางแต่ครั้งมันทำให้เราโตขึ้นมันได้มองมุมอื่นๆนะครับเราเคยสะบดกับตัวเองว่าทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้วะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ทำไมคนต้องเป็นแบบนี้โลกไม่ต้องเป็นแบบนี้แต่ในวันที่เราไปเห็นมุมที่แตกต่างในวัฒนธรรมอื่นผู้คนที่โตมาคนละแบบเออสุดท้ายแล้วมันได้คำตอบเดียวแล้วก็คือคำว่าความสุขอะไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาเป็นใครเป็นแบบไหนมีตังไม่มีตังทั้งความสุขและความทุกข์อะมันไม่เกี่ยวกับงานเงินหรืออะไรเลยมันเกี่ยวกับว่าตัวเองจะมองมันแบบไหนคุณจะมองมันแบบไหนบางครั้งวันที่เราโตขึ้นอะผมว่าพี่อั๋นก็เป็นนะบางครั้งตื่นมารู้สึกวันนี้กาแฟหอมจังเลยหรือว่าตื่นมาแล้วสดใสจังเลยแค่นั้นก็มีความสุขได้แล้วอะหรือบางครั้งวันที่เราโตแล้วเราก็หลงลืมไปเรามีเรื่องที่เครียดค้างจากการทำงานจังที่แบบมันผ่านไปแล้วด้วยนะเราเคยทะเลาะกับคุณนู้นนี่มันผ่านไปแล้วทุกอย่างเคลียร์ไปหมดแล้วแต่ความทุกข์ยังคงค้างอยู่ในใจเราตื่นมายังคงเครียดกับมันยังคงเสียใจกับมันเออมันแค่การบอกตัวเองในทุกๆวันว่าเออวันนี้เราอยากให้มันเป็นแบบไหนเราจะมองเป็นแบบไหนครับผมออกนอกคำถามไปไกลเลย
1: ไม่เลยแต่พี่อันคิดว่ามันเนี่ยพี่กำลังจะถามต่อว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยอ่ะจริงๆนะเรื่องของวัยวุฒิมันมีผลนะฮะบางครั้งมีคนมาพูดแบบนี้ในวันที่เรายังเด็กมากๆเราก็จะถูกพลาดอะไรนึกออกปะหรือบ่นอะไรจริงๆแต่เมื่ออายุ
0: ครับ
1: หรือประสบการณ์ในชีวิตมันมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆเข้าใจได้เองในฐานะที่ไปมาเยอะมากแล้วผมคิดว่าก็น่าจะเยอะกว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูอยู่หรือฟังอยู่ชอบที่ไหนที่สุด
0: ยากมากเลย
1: พี่ก็รู้ว่าต้องยากมากเล
0: ย
1: และเพราะอะไรด้วยอ่ะเอาแค่แบบไม่ต้องหาเหตุผลที่มันแบบสมบูรณ์แบบอ่ะแต่เป็นอันว่าลอยปิ๊งขึ้นมาอันแรกที่รู้สึกอุ้ยเออ
0: ยังคงเป็นแฟโรไอแลนด์นะครับประเทศหมู่เกาะแฟโร
1: ฝรั่งเศสไหม
0: ไม่ใช่ครับอยู่เป็นประเทศเลยครับประเทศ
1: เป็นประเทศเลยเหรอ
0: แฟโร
1: อ๋อเหรออ่ะพี่เห็นมันเด้งอยู่ในมือถือพี่อยู่บ่อยๆเลย
0: ครับ
1: บอกเออสักวันจะไปแต่ก
0: ็คือ
1: มันอยู่แถวไหนอะฮะอีก
0: มันอยู่ข้างล่างไอซ์แลนด์นี่คนอ่ะจะรู้จักไอซ์แลนด์อยู่แล้วเป็นประเทศที่แบบมีทั้งภูเขาไฟทั้งประเทศเขาเกิดจากภูเขาไฟเนาะไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วก็มีเป็นมอสเขียวๆขึ้นมามีแต่แฟโรอ่ะมันเล็กกว่าเยอะมากแล้วก็มีคนอาศัยอยู่ทั้งประเทศเขาเนี่ยแค่หลักหมื่นคนมีหมออยู่สิบกว่าคนอ่ะคือมันเล็กมากคือแกะเยอะกว่าคนอ่ะเดินขับรถไปทางไหนก็แบบเป็นแกะแล้วแบบเรายืนอยู่กลางถนนมันแบบมันไม่มีคนเลยแล้วมันเท่มากมันแบบสวยมากแล้วมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองครับคือใครแบบไปไอซ์แลนด์นะไปรอดูแสงเหนืออันนี้คือแบบไม่มีใครมาแย่งเราดูแล้วยืนไปเลยแล้วก็มันมีน้ำตกแปลกๆที่ไหลจากยอดเขาตกลงไปในทะเลแล้วสวยมากครับสวยจนแบบทำให้สวยขนาดนี้และด้วยความที่คนน้อยคนใจดีมากอ่ะคือผมไปเจอผมจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้แล้วเป็นบ้านที่เป็นหน้าผาเข้ามาแล้วเป็นน้ำตกมาสวยมากครับมีบ้านอยู่หลังเดียวแล้วเราเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาจากประเทศอะไรนะใหญ่กาน่ามาจากกาน่าแล้วก็แต่งงานกับคนที่นั่นเป็นกะลาสีออกเรือไปเราไปสถานที่สวยขนาดนั้นเขาก็เดินออกมาแล้วก็นึกว่าเฮ้ยเราไปลุกลามบ้านเขาหรือเปล่าชวนเขาไปกินกาแฟ
1: ในบ้าน
0: อ
1: าโทน่ารักนะ
0: ทุกบ้านในประเทศนี้ไม่มีใครเคยล็อกประตูไม่เคยมีอาชญากรรมไม่เคยมีอะไรแบบนี
1: ้แล้วเป็นวันแรกที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น
0: ใช่ผมได้ไปหยิบลูกปั้นเข้ามา
1: เราเล่น
0: อยู่นี่ครับคือฟังแบบนี้เปรียบเทียบอีกแล้วผมก็เปรียบเทียบครับโอ้ชีวิตเขาดีกว่าเราแล้วเราก็ได้พูดคุยว่าที่นี่มีข้อเสียอะไรบ้างหาหมอฟรีนะครับในประเทศสแกนดิเนเวียหาหมอฟรีเรียนฟรีภาษีแพงมาก
1: แม้แต่ประเทศนี้เหรอภาษีแพงมาก
0: แม้แต่ประเทศนี้ครับเนี่ยเดนมาร์กอะไรเป็นหมดก็คือภาษีแพงมากคุณไม่มีทางตกอับไม่มีทางแบบสมมติไม่มีบ้านอยู่รัฐบาลก็จะหาบ้านให้คุณอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่มีทางรวยล้นฟ้าเช่นเดียวกันเพราะว่าภาษีขั้นบันไดที่มันแบบจ่ายเกินครึ่งอ่ะจ่ายครึ่งนึงของรายได้ทั้งหมดแล้วรัฐบาลก็เอาไปจัดสรรปันส่วนเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียอีกเรื่องนึงก็คือแฟโรไอแลนด์เนี่ยด้วยความที่ประเทศเขาเล็กมากแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันเงียบดีว่ะมันไม่จอแจเหมือนในกรุงเทพที่เราแบบรถติดนี่แบบขับรถไปเลยมีแต่ธรรมชาติลองป่วยขึ้นมานี
1: ่
0: มีหมออยู่แค่นี
1: ้กว่าจะเข้าถึงอะเนาะ
0: เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้เยอะก็ต้องบินข้ามไปเดนมาร์กกว่าจะไปถึงก็อาจจะไม่ทันมือหมอมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันหมดเลยครับผมอันนี้เมื่อกี้ขับไปคำถามเดิมก็คือการเดินทางให้อะไรกับผมรู้สึกว่าถ้าเรามองไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนแล้วเราเลือกจะมองมันว่าเป็นความสุขมันยังคงมีความสุขเสม
1: ออ่ะเมื่อถามว่าชอบที่สุดแล้วพี่ก็ต้องถามอีกด้านนึงนะ
0: ครับ
1: ไม่ชอบที่ไหนที่สุดมีไหมเอาละ
0: ถ้าไม่ชอบล่าสุดก็น่าจะอิรักนะครับไปอิรักมาไม่ใช่ว่าไม่ชอบประเทศคนนั้นอยากไปอิรักมากเพราะว่ามันคืออารยธรรมแรกของโลกมนุษย์เราได้ยินคำว่าเมโสโปเตเมียไหมครับ
1: อ
0: ยู่ที่ประเทศอิรัก
1: อ๋อเหรอเมโสโปเตเมียคืออิรักเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: อะไร
1: แล้วมันยังมีเหลืออยู่มั้ยอะไร
0: ยังมีอยู่ครับบ้านที่ทําจากต้นกกผมอยากเห็นมากเพราะเราไปอียิปต์มาก่อนแล้วผมก็บินไปต่ออิรักสิ่งที่ไม่ชอบก็คือนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมติดตม.อยู่ที่อิรัก10กว่าชั่วโมง
1: ติดตม.เหรอ
0: ใช
1: ่คือผ่านเข้าประเทศไม่ได้เหรอ
0: ผมติดอยู่กับผีน้อยแรงงานชาวแอฟริกันประมาณแบบ100คนแล้วเราก็แบบกูทําอะไรผิดวะวีซ่ากูก็มีแล้วก็ให้เขาก็แบบไม่ให้เข้าประเทศสุดท้ายแล้วด้วยความที่อิรักเนี่ยก็มีความเสี่ยงบางอย่างเนาะในก่อนหน้านี้ที่เขาเลยสตริกมากๆในเรื่องของการจะรับคนเข้าประเทศสุดท้ายผมรอต้องนานอ๋อไอเอ็นซี่ที่ทำวีซ่าให้เขาลืมใส่คำว่ามิสเตอร์กรอกชื่อไม่มีเขามิสเตอร์มันไม่ให้เข้าประเทศ
1: แค่นั้นเอง
0: แล้วผมต้องซื้อตั๋วกลับทันทีอันนั้นก็เลยรู้สึกว่า
1: จริงเหรอสุดท้ายไม่ได้เข้าเหรอ
0: ไม่ได้เข้าแบบหน้าแห้งๆอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปจากต้นทางที่คุณมาด้วยก็คือต้องบินกลับไปอียิปต์แล้วกว่าจะอียิปต์โอ้โหกี่ต่อกว่าถึงบ้านเนี่ยหรอป้าผมก็เลยแบบ เฮ้ยขอกูกลับบ้านดีๆเถอะถ้ามึงไม่ให้กูเข้าแล้วขอกูกลับบ้านดีๆเถอะก็
1: สุดท้ายก็เลยยังไม่เคยเข้าไป
0: อยู่สิ่งที่จําได้อย่างเดียวคือ
1: ตม.
0: ตม.ดุดุคนนั้น
1: อีกอันนึงก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเหมือนกันก็คือสุขภาพที่เปลี่ยนไปของเราสังขารที่เสื่อมลงของเรา
0: สังขารที่เสื่อม
1: สังขารที่เสื่อมนี่เป็นคําที่ไม่รู้ว่าสุภาพกว่าคําว่าแก่มั้ย
0: พูดแก่ดีกว่าโตขึ้นโตขึ้น
1: เราโตขึ้นโตขึ้นเราเป็นอะไรนะฮะตอนนี้คืออ
0: ๋อตอนนี้ผมโอเคแล้วครับ
1: ตอนนี้โอเคแล้ว
0: แต่ว่ามันจะมีนั่นแหละวันที่ผมมองโลกแบบนั้นเราโหมงานหนักนะผม
1: ในช่วงเดินทางมั้ยฮะช่วงการเดินทางมั้ยฮะ
0: 4ปีที่แล้วเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทพอเดินทางหนักมากแล้วผมเป็นคนเครียดมากๆจริงจังกับงานทุกอย่างร่างกายพังไม่หลับไม่นอน
1: อีกแล้วเหรอเที่ยวแล้วก็ไม่หลับไม่นอนเหรอ
0: ไม่หลับไม่นอนเพราะเราก็งกด้วยเราบินบ่อยใช่มั้ยครับแล้วผมก็นั่งอีโคบางทีนั่งข้ามโลกไปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งแบบนั้นบางทีแบบเหนื่อยจัดก็ไม่ได้เอนหลังด้วยนั่งอยู่งั้นแล้วแบกสัมภาระเยอะ
1: อุปกรณ์เยอะ
0: ไปเลยเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้อยู่ประมาณ3เดือนอ่ะพี่หันแล้วก็ความ
1: เดินไม่ได้เลยเหรอ
0: เดินไม่ได้ครับนั่งผมนั่งอยู่เงี้ยนับ1ถึง5ผมน้ําตาไหลลงต้องลงไปนอนคว่ําอย่างเดียว
1: นอนคว่ําด้วยเหรอ
0: ต้องนอนคว่ําน
1: อนคว่ําก็ลําบากอีกนะ
0: โหอาการมันถ้าเกิดใครเคยเป็นนะผมบอกเลยว่ามันทรมานมากมันเหมือนเรากระดูกหักครึ่งล่างครับเจ็บมากพี่หันมันลงไปถึงปลายเท้าใช่ป่ะแล้วมันแบบขยับนิดเดียวก็เจ็บแค่ไออ่ะเหมือนตายเลยอ่ะเพราะว่าหมอนรองกระดูกมันปลิ้นออกมาแล้วไปทับเส้นประสาท
1: ณตอนนั้นเราต้องทำอย่างไรผ่าหรือกายภาพหรือทำอะไร
0: หมอบอกให้ผ่าแล้วแต่ว่าก็มีด้วยการวินิจฉัยของแพทย์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็มีหมอบอกว่ามันสามารถหายเองได้แต่คุณสามารถรับความเจ็บนั้นไหวใช่ไหมมันหายเองได้แต่ใช้เวลานานมากเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตหมดเลย
1: โดย
0: หนึ่งคือใน3เดือนแรกผมห้ามถือของหนักเกิน5กิโลและลดน้ำหนักลงมาเพื่อให้มันมีสเปซในการ
1: ตอนนั้นอ้วนเหรอ
0: ไม่อ้วนครับแต่ว่าด้วยความที่มันปริ้นไปแล้วเนาะมันยังไงร่างเราอ่ะ
1: มันต้องแบกน้ําหนักตัวมันเอง
0: เพราะฉะนั้นถ้าผอมลงอ่ะมันก็จะมีพื้นที่แล้วเราก็ต้องเริ่มกายภาพด้วยตัวเองต้องมีแบบโหนนู่นนี่นั่น
1: เพื่อยืดมัน
0: ใช่เพื่อยืดแล้วก็เริ่มออกกําลังกายเริ่มใช้ชีวิตให้เบาลงสุดท้ายหายจริง
1: นานมั้ยฮะกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได
0: ้ปีนึงครับปีนึงคนอ่ะถามผมเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วก็เวลาคนเป็นอ่ะเค้าเจ็บปวดจริงๆนะถามมาได้นะคือถ้าใครเป็นอย่าเพิ่งท้อมันหายได้มันไม่ได้เป็นทั้งชีวิตแต่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วย
1: และเหตุผลที่ร่างกายพังหรือเปล่าที่ทําให้บอกว่าตอนนั้นจิตใจเราพังด้วยถึงขนาดที่ต้องไปพบนักจิตบําบัด
0: ใช่ครับ
1: มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้หรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นคนละอันกัน
0: จากเรื่องนี้และจากทุกเรื่องตัวผมอ่ะตั้งแต่เด็กละอีกมุมนึงผมเป็นคนดูแลครอบครัวตั้งแต่เด็กผมให้แม่ผมเลิกทํางานเร็วมากเลยซึ่งถ้ามามองวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดพลาดในชีวิต
1: ที่ให้แม่เลิกทํางานเร็ว
0: ใช่ตั้งแต่อายุ50กว่าแล้วเราก็ห้าวไงบอกแม่ไม่ต้องทํางานละเดี๋ยวเลี้ยงเองตั้งแต่ที่ผมไม่มีเงินเก็บนั่นแหละแล้วก็ทํางานไปก็เลี้ยงแม่ให้แม่ได้อยู่เฉยๆแล้วก็เป็นคนเพลสคนอื่นตอนที่ปอบเป็นเจ้าของบริษัทเราก็เป็นคนเพลสพนักงานดูแลทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขดูแลน้องส่งเสียน้องทุกอย่างอะไรเงี้ยวันที่เราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผมรู้สึกว่าร่างกายผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละผมไม่สามารถลุยงานหนักได้ต่อไปละชีวิตของผมจบสิ้นแล้ว
1: อ๋อแล้ววันนั้นคิดอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เพราะว่าเรามองตัวเอง
1: เราคิดว่าเราจะทํางานไม่ได้แล้วมั้ย
0: เราคิดว่าเราจะทํางานไม่ได้แล้วพี่
1: เ
0: พราะว่าปกติเราเป็นหวัดหรือว่าเราบาดเจ็บแม้กระทั่งเรานิ้วหักแขนหักแป๊บเดียวมันจะเริ่มสมานเข้าไปแต่เนี้ยเดือนนึงก็แล้วมันยังเจ็บแบบน้ําตาไหลอยู่เลย2เดือนก็แล้ว ยังคงตาไหล3เดือนมันก็ยังชามันไม่หายสักทีแล้วรู้สึกว่าเรากำลังจะพิการแล้วทุกความทุกข์มันประดังประเดเข้ามาเพราะว่าเหมือนเราเป็นเสาหลักเสาหลักของทุกเรื่องก็เลยต้องเริ่มปรับจิตตัวเองหานักจิตบำบัดหาหลายคนได้ไปปรึกษาได้คุยกับพระแบบทำยังไงให้แบบรู้สึกว่าเรามีจิตใจที่มั่นคงขึ้นสิ่งที่ผมได้สารโดยรวมมาจากทุกคนทั้งนักจิตบำบัดทั้งจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่ต้องเป็นเสาหลักเป็นคำเดียวกันเลยนะครับเราไม่ต้องเป็นซูเปอร์แมนเราไม่ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราไม่ต้องเป็นเสาหลักและถ้าจากทางพระคำที่ชอบมากก็คือพี่โตนโซฟาบางคนบอกว่าว่านไม่มีเราเขาก็อยู่ได้น้ำตาไหลเลยและเป็นเรื่องจริงครับวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าวันที่เราวันที่บางคนมีที่พึ่งพาแล้วเรารู้สึกพึ่งพาเขามากๆวันหนึ่งถ้าเขาจากไปเราก็ต้องอยู่ได้และหาทางใหม่อยู่ดีนึกออกไหมครับมันก็มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นอีกคำหนึ่งก็คือวันที่เราให้ความช่วยเหลือคนอื่นและเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับทุกคนลองมองมุมกลับสิว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เช่นเดียวกันและอีกเรื่องนึงก็คือเพิ่งมาตกผลึกตอนอายุ37ขวบนะครับว่าผมไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเลย
1: เลยเหรอคำว่าร้องไห้คือแค่ไหนเรียกว่าร้องไห้
0: น้ำตาไหล
1: ไม่เคยน้ำตาไหลต่อหน้าใครเลยเหรอ
0: ใช่ผม
1: ไม่ว่าจะเป็นแบบ Tears of Joy อะไรเงี้ยเข้าใจว่าน้ำตาแห่งความสุขก็ไม่มีเลยเหรอ
0: ถ้าดูหนังเรื่องนึงดูหนังแบบร้องไห้ซึ้งจังเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าในการแก้ปัญหาอะไรหรือว่าวันที่เราดิ่งที่สุดเศร้าที่สุดเรามักจะไม่ร้องไห้ใครเห็นและรวมถึงไม่ร้องไห้ให้ตัวเองเห็นด้วยไม่ร้องไห้เราจะฮึบมันไว
1: ้อยู่คนเดียวก็ไม่เหรอแบบ
0: ไม่ครับ
1: เฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเคยไหม
0: เหมือนเราได้ตัดวันที่เรามองตัวเองเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการที่ต้องดูแลคนอื่นนะครับเราได้ตัดฟังก์ชันอันนั้นออกจากหัวใจเราไปแล้วเราจะไม่อ่อนแอเด็ดขาดมันมีการ์ตูนเรื่องนึงคือ Inside Out เน
1: าะ
0: ไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าที่มันถูกตัว sadness มันถูกขังเอาไว้อะแล้วไม่ได้ถูกใช้ฟังก์ชันนั้นวันที่ตกผลึกนะวันเนี้ยก็คือมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้มีฟังก์ชันการร้องไห้บางครั้งที่ผมได้ร้องไห้ออกมาจริงๆอะถึงแม้ทุกวันนี้มันชินไปแล้วการร้องไห้ไม่ออกนะแต่พอได้ร้องไห้มันรู้สึกดีขึ้นมาทันทีไม่ว่าเรื่องนั้นจะร้ายแรงขนาดไหนและยังแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยซ้ําลองมีน้ําตาดูมันทํา
1: วันถ้าไม่ส่วนตัวเกินไปวันนั้นที่ร้องไห้ครั้งแรกอ่ะมันคือถ้าไม่สะดวกจะเล่าว่ามันคือเรื่องอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ทําไมก็ได้อ่ะทําไมเราอยู่ดีๆวันนั้นถึงยอมร้องไห้แล้วอ่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่แบบร้องว่ะ
0: ผมคิดว่าการที่มองตัวเองสำคัญเกินเหตุนั่นแหละมองว่าถ้าเกิดไม่มีเราทุกคนจะอยู่ไม่ได้ไปหมดเลยเกิดจุดระเบิดที่สุดท้ายแล้วว่านฉัยไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ว่ามันทำได้แค่พูดว่าไหวผมก็เลยหนีไปเลยผมก็เลยหนีไปอยู่ที่ซัปโปโรแล้วก็ไม่ได้เลือกไปตั้งแต่แรกนะเพราะว่ามันเกิดปัญหาทั้งหมดทั้งมวลรวมเนี่ยผมเดินไปสนามบินแล้วก็บอกที่เคาน์เตอร์ว่าไปไหนก็ได้ครับผมขอไปตอนนี้เลยผมไม่อยากอยู่ละก็เลยไปอยู่ซัปโปโร15วันได้ตกผลึกอะไรหลายๆเรื่องว่านอกจากการที่เรามองตัวเองเป็นเสาหลักและสำคัญตัวเองเกินเหตุแล้วเนี่ยเราลืมรักตัวเองเราลืมใจดีกับตัวเองเราแทบไม่เคยให้โอกาสตัวเองในการผ่อนคลายหรือมีความสุขเลย แม้กระทั่งเรื่องง่ายที่สุดอ่ะพี่อันวันที่เราโตขึ้นผมว่าหลายคนอาจจะเป็นคล้ายๆกันเราลืมถามตัวเองด้วยซ้ำว่าเราชอบกินอะไรเรามักจะถามคนข้างๆว่าเอออยากกินอะไรจะพาไปแม่อยากกินอะไรเดี๋ยวนี้หนูพาไปน้องๆในออฟฟิศอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่พาไปกินวันที่ตกผลึกแล้วไปอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยมันมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างเยอะวันแรกที่ทำก็คือผมเดินออกไปหาอะไรกินตอนเช้ากินอะไรดีวะตลาดดีวะอยู่คนเดียวก็เลือกที่จะกินข้าวหน้าไข่ดิบโง่ๆอย่างพี่อันกินปุ๊บมันอร่อยจังวะเพราะนี่คือสิ่งที่เราเลือกว่าอยากจะกินมันวันนี้ทำงานต่อนิดหน่อยแล้วกันว่าขี้เกียจละเดินออกไปเดินช้อปปิ้งหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องของเรา 100% จริงๆวันนี้อยากจะไปออกกำลังกายตอนเช้าก็ไปวิ่งเสร็จเรื่องเล็กที่สุดที่ทำให้ผมมีน้ำตาก็คือผมมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเนาะผมเป็นคนที่เชื่อรองเท้าบุดหลุดบ่อยมากๆเลยเดินแล้วเดี๋ยวก็หลุดเอ้ยเป็นนึงนะเดี๋ยวขอทับผูกเชือกรองเท้าคือวันนั้นเป็นวันแรกที่อยากจะดูแลตัวเองว่าทำไมกูถึงผูกเชือกรองเท้าหลุดบ่อยจังวะก็เลยเซิร์ชว่าวิธีการผูกเชือกรองเท้าที่ถูกต้อง AI ก็ตอบมาว่าทำแบบนู้นแบบนี้มันจะต้องสลับข้างนู้นนี่นั่นแล้วผมก็ลองผูกเชือกรองเท้าแบบที่เราเซิร์ชมาทำให้ในทริปนั้นเชือกรองเท้ามันไม่หลุดอีกเลยร้องไห้เลยนะผมน้ำตาไหลเลยแบบที่ผ่านมาทำไมแบบเรื่องเล็กๆที่เป็นเรื่องของตัวเองอะทำไมถึงมองข้ามแล้ววิ่งผ่านมันไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวค่อยทำเรื่องเองเดี๋ยวค่อยเอานะดูแลคนรอบข้างก่อนนั่นแหละผมรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนั้นเป็นการปรับใจที่ดีมากๆแล้วเราก็หวนคิดถึงมาว่าตั้งแต่เราแต่งเพลงอ่ะทำไมเราถึงออกเดินทางคนเดียวแล้วเราก็ไม่ทำมานานแล้วเราไม่เดินทางคนเดียวนานแล้วอ๋อเราไปปรับใจเราไปรับตัวเองกลับมา
1: ไม่คิดถึงเพลงหรอ
0: คิดถึงครับพี่คิดถึงมากๆแล้วก็ผมอ่ะด้วยความที่เอาความชอบของตัวเองมาเป็นอาชีพหมดแล้วนะตั้งแต่ตอนแต่งเพลงกับตอนเนี่ยตอนเที่ยวความเศร้าอย่างนึงที่หน้าหมั่นไส้ชิเป่งและไอ้ว่านชัยเนี่ยคุยกับเพื่อนว่ากูไม่รู้ว่ากูจะมีงานอดิเรกอะไรแล้ววะแล้วค้นหานะพยายามแบบไปเล่นการ์ดเกมกับเพื่อนซื้อเครื่องเกมมาเล่นแบบไม่ชอบอ่ะมันหาใหม่ไม่ได้แล้วก็เลยหวนคิดถึงการแต่งเพลงครับเราก็เลยมีเพลงที่2ที่ชื่อว่ามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับ
1: โอ้นี่ชื่อเพลงยาวอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะอีกทีได้มั้ย
0: มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับผมจะทำให้ดีเจทุกคนพูดตามไม่ได้ครับ
1: พี่พูดตามได้แต่พี่จะถามว่าเนี่ยอย่างเพลงอย่างเงี้ยชื่อเพลงมาก่อนหรือเนื้อเพลงมาก่อน
0: เนื้อเพลงมาก่อนมันคือเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แหละก็คือวันที่ผมเดินทางออกไปคนเดียวอ่ะเพลงนี้อยู่ดีมันก็แวบขึ้นมาในหัวเออเราใจดีกับทุกคนเลยเราดูแลทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องง่ายๆที่สุดเรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเดินทางไปรับตัวเองกลับมามันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วผมก็ใส่คำง่ายๆลงไปเนาะอย่างเช่นแบบจะให้อภัยตัวเองจะหัวเราะให้บ่อยๆไปที่ฉันอยากไปกินของกินอร่อยคำแค่เนี้ยในเรื่องที่ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทำเพื่อตัวเองมีความสุขทันทีเลยผมมาขอบคุณที่หนึ่งที่ก็คือค่าย Spicy Disc ครับที่ตอนนี้ว่านชัยกลับมาเป็นศิลปินของค่ายแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่นี่เป็นศิลปินของ Spicy Disc จ้าที่นั่งคุยอยู่นี
0: ่ก็เป็นโปรเจกต์สนุกๆที่เราจะทำเพลงที่ผมด้นสดขึ้นมาว่าเพลงของว่านชัยเรียกว่า Travel Pop
1: อันเนี้ยพี่อ่านกำลังจะถามอยู่ว่าเรามีพาร์ทของการท่องเที่ยวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับค่ายเพลงได้ยังไง Travel Pop คือ
0: ผมอยากจะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นมาที่เวลาคุณจะเดินทางไปที่ไหนและเปิดเพลย์ลิสต์นี้แล้วจะทำให้การเดินทางของคุณอบอุ่นแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอะไร
1: มีความสุขยิ่งขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ยกระดับความอูมามิของมันขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อ่ะถ้าอยากฟังพอเซิร์ชว่าอะไรอ่ะมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอโอเค โอเค
0: ครับ
1: อาจารย์ไปเซิร์ชกันนะทุกคนนะแล้วผมคิดว่านอกเหนือจากรู้จักจากตัวตนเขาจากเพลงเขาจากรายการของเขาวันนี้อยากให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ผ่านจากรายการ Club Inspire Day ด้วยเช่นกันผมว่าเรารู้จักตัวตนของเขามากๆเลยจริงๆแล้วก็อินสไปร์แบบธรรมชาติจริงๆจากสิ่งที่เขาเจอแล้วก็ตั้งใจมาเป็นแขกรับเชิญตั้งใจมาเล่าให้กับเราฟังในวันนี้ด้วยเช่นกันขอบคุณว่านใจมากๆเลย
0: ขอบคุณครับพี่อัน
1: ครับผมก็ติดตามกันนะครับในทุกช่องทางของ Green Wave นะฮะในทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 นะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็ YouTube ช่องA-Time ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอครับอ่ะเจอกันสัปดาห์หน้าใครจะมานั่งใน Club Inspire Day อย่าพลาดละกันวันนี้อ่านกับว่านชัยลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ Club Inspire Day
3: Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ track โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการนึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฟิลิปปินส์ค่ะจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศมอนจันที่ผ่านมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย46รายแล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีกอย่างน้อย17คนนะคะส่วนจำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บสะสมอยู่ที่อย่างน้อย632คนขณะเดียวกันค่ะเกิด aftershock ไม่ต่ำกว่า 1,352 ครั้งมีความรุนแรงสูงสุดอยู่ที่ 6.5 แมกนิจูดคือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง8เดือนหลังจากฟิลิปปินส์เจอแผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดในรอบ12ปีเมื่อแผ่นดินไหวขนาด 6.9 แมกนิจูดนอกชายฝั่งเกาะเซบูคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย79รายแล้วก็อีก2สัปดาห์ต่อมาเนี่ยเกาะมินดาเนาก็เจอแผ่นดินไหวรุนแรงอีก2ครั้งครั้งรุนแรงที่สุดมีขนาด 7.4 แมกนิจูดค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ช่วงนี้ไม่ปล่อยเพลงใหม่ให้เราฟังเลยนะครับสำหรับเบลสุพลนะครับนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้ใหญ่โมโนโทนนะครับเพลงรักเพลงหนึ่งมีลามปาล์มจากโบกี้ไรออนนะครับผมแล้วก็มีล้อเล่นได้ไหมจากสแลปคิสด้วยนะครับ20นาทีหลังจาก4ทุ่มครับผมวันที่ชุ่มฉ่ำอีกวันนึงเลยทีเดียวนะครับ 2-3 วันติดนี่เหมือนฝนตกต่อเนื่องกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับวันพุธที่10มิถุนายนแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเข้าสู่กลางปีที่2026นะครับหลายคนน่าจะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือยังหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผู้ฟังครับแต่ว่ารายชื่อเพลงเพิ่มเติมบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินกับผมปอที่นี่ Green Wave ครับ

0: สียงร้องของส้มมารีนะครับผมนี่คือโหมดพระจันทร์นั่นเองก็ช่วงนี้ก็เดินสายโปรโมทเพลงใหม่อยู่นะครับสำหรับน้องส้มเองนะครับผมก็ขอให้ทุกเพลงดังๆประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการด้วยละกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมข้อความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินที่ทักทายกันมารวมถึงพูดคุยขอเพลงขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่เรารอคอยกันมานานนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับที่จะมาถึงในวันที่11มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยเหมือนจะมีข่าวดีให้กับแฟนๆฟุตบอลหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับเราน่าจะมีบริษัทที่ถ่ายทอดให้เราได้ชมกันแล้วสำหรับฟุตบอลโลกในปี2026นี้คุณผู้ฟังครับ
1: โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: มีข้อความส่งมาบอกว่ารอบัตร Covenant Live ครับผมได้เลยนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันก่อนแล้วกันเนาะ

โฟลว์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หมอช่วงนี้พี่เป้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตาพร่าๆมัวหน้าแดงๆวันนั้นไลฟ์อยู่นะคนดูในไลฟ์เขาก็คอมเมนต์มาบอกว่าพี่เป้จะเป็นสโตรกโอ้ยใจคอพี่เป้ไม่ค่อยจะดีเลย
4: สโตรกหรือหลอดเลือดสมองเขาจะมีอาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงแต่ถ้าพี่เป้บอกว่าหน้าแดงตาพร่าท่ามกลางแดดเมืองไทยแบบนี้อันนี้คือสัญญาณของฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดค่ะ
5: พี่เป้ได้ยินคำนี้บ่อยเลยช่วงนี
4: ้สังเกตง่ายๆคือตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออกหน้าแดงตัวแดงมึนงงเดินเซถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบเข้าไปที่ร่มเลยนะคะดื่มน้ำเยอะๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามซอกคอแล้วก็ข้อพับเพื่อระบายความร้อนอย่างด่วนที่สุดค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากreenwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับฟรายเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอปเอไทม์ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ยังคงแวะฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกช่วงนี้เจอสถานการณ์วุ่นวายนะคะจากการประท้วงของกลุ่มย่อยของสหภาพผู้ประกอบวิชาชีพหลายพันคนเลยค่ะพร้อมใจกันปิดถนนที่มุ่งหน้าไปยังสนามเอสตาดิโอแอสเตกาโดยปักหลักหยุดงานประท้วงมากว่าสัปดาห์นะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นเงินเดือนแล้วก็ยกเลิกกฎหมายบำนาญถึงแม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในเรื่องการเจรจาแต่ก็ยังไม่เป็นผลสำหรับสนามเอสตาดิโอแอสเตกาแห่งนี้นะคะจะใช้จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นแมตช์ประเดิมในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะเดียวกันค่ะเมืองหลวงของเม็กซิโกก็ยังคงมีความซับซ้อนทางด้านการขนส่งมวลชนแล้วก็สาธารณูปโภคซึ่งแฟนบอลก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกในเรื่องของการเดินทางค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ิร์ดฮาร์ทนะครับนี่คือถอนตัวแอบจากหนุ่มกะลาครับคลายปามี่อัศนีวสันต์กับอยากให้อยู่ด้วยไหมนี่คือชั่วโมงที่2ที่เริ่มต้นด้วยมานะครับสำหรับ4เพลงของเรา5ทุ่ม16นาทีครับชั่วโมงที่2กับผมปอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับอ่ะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะได้บัตร Cover Night Live Moonlight Lounge ในการร่วมสนุกในการขอบัตรในช่วงแรกๆของเราเลยนะครับ02 665 83771สายเดี๋ยวมาพูดคุยกันฮะ

0: ู้ฟังชื่นชอบนะครับได้มีโอกาสขยับตามจังหวะก่อนที่จะนอนกันเล็กน้อย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วัวเชคเอ็กซ์เพรสบาลสูนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ดุเดือดตั้งแต่แรกกันเลยทีเดียวในการช่วงชิงบัตรของ Cover Night Live Moonlight Lounge ของเรานะครับคุณผู้ฟังครับผมโอ้โหหลากหลายคนที่โทรเข้ามาแล้วพลาดไปนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณน้ำหวานครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับเข้าสู่ Green Wave นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ย เขาน่าจะสงสัยครับว่าคุณน้ำหวานคุณเป็นใครคุณมาจากไหนคุณโทรติดได้อย่างไรครับผม
2: โทรย้ำเลยค่ะ
0: ทำไมครับผมโทรแบบย้ำๆเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: อันนี้คือเทคนิค
2: ตื่นเต
0: ้
2: น
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นอันนี้เคยไปชมคอมเวอร์ไนท์ไลฟ์ของเรามาครั้งก่อนๆหรือยังเอ่ย
2: เคยรอบนนทนนกับแอลลี่อะค่ะ
0: โอ้โหสักพักแล้วเนาะนานแล้วเนาะ
2: ใช่ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้ว
0: โอเคแล้วทำไมถึงอยากจะไปมูนไลท์ลาวช์ในครั้งนี้ครับผม
2: อยากไปดูโบกี้อะค่ะ
0: เป็นแฟนคลับโบกี้เนาะ
2: ใช่เป็นแฟนคลับพี่โบกี้ใช่ใช่
0: เลยแล้วครับอีกคนนึงพาใครไปดูด้วยกันครับผม
2: พาแฟนไปดูด้วย
0: โอเคโอเคได้เลยนะครับ เหมือนผมปลุกคุณน้ำหวานขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เรียกกระชากขึ้นมา มาคุยหน้าไมค์หน่อยสิ โอเคยินดีด้วยนะหลังไมค์นะคุณน้ำหวานครับผม
2: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ

Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะนะ
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
3: ์ผู้สนับสนุนของเราขอบคุณมากๆเลยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ก่อนที่จะบ๊ายบายกันไปสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมมีเพลงใหม่จากนนทนนแนะนำให้รู้จักด้วยนะครับเป็นการส่งท้ายอัลบั้มอย่างสวยงามหลังจากจบ The Moment of Spectacle Concert นะครับแล้วก็ปล่อยเพลงนี้ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยเขาบอกว่าคนหนึ่งที่มีคนรักเพียงคนเดียวมี1คำที่รอวันบอกให้คนรักซาบซึ้งใจนะครับแม้เวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแต่ความรักและความตั้งใจของเขายังคงมั่นคงนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำนั้นนั่นเองนะครับส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่สาวดีเจพี่แบมของเราและพรุ่งนี้4ทุ่มเรากลับมาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: Green News โดย
5: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
6: กลับมาต้นชั่วโมงนี้ค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้หยุดการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการหยุดยิงในเลบานอนอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่โดยตัวเขาเองนะคะบอกว่ารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งนึงแต่ขณะเดียวกันนะคะก็เรียกร้องค่ะให้อิสราเอลเนี่ยเปิดด่านพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อจะได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอุปสรรคด้วยสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าอิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

พลงเจ็ดแรกนี้คงไม่ใช่เพลงที่ส่งหลายๆคนเข้านอนนะคะเดี๋ยวรอก่อนรอแป๊บหนึ่งละกันใครที่กำลังอยากจะได้เพลงกล่อมนอนในคืนนี้นะคะเที่ยงคืน16นาทีค่ะกลับมานั่งอยู่ดูแลเพลงเพราะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคนนอนไม่หลับหรืออาจจะนอนดึกนะคะรวมไปถึงคนที่กำลังจะเข้านอนด้วยในตอนนี้ละค่ะ 106.5 FM ฟังผ่านแอป Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ของ Green Wave ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามอยู่กับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ที่นี่ถึงตี 2เลย

0: ดูเหมือนว่าช่วงแรกนี้น่าจะถูกใจโดนใจคนทำงานในตอนดึกนะคะบอกว่าฟังเพลงไปโยกไปด้วยดีใจมากจะได้ไม่หลับนะคะคุณวันวลีบอกมาอย่างนั้นคุณปียมาส่งเพลงพร้อมมาให้ก็เลือกเปิดให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะส่วนคุณบูมหนังทุนต่ำหรอโอเคเลยเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะคะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
5: ์เป็นที่พูดถึงตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วก็ได้มาริโอเมาเลอร์นะคะมาเป็นพระเอก MV ด้วยนี่คือเพลงใหม่จากส้มมารีที่คุณขอฟังนะคะกับหนังทุนต่ำค่ะ

0: นี่คือเพลงใหม่ของส้มมารีนะคะฟังแล้วถูกใจขอกันเข้ามาได้เรื่อยๆวันนี้เลือกให้ฟังในช่วงของ Smiley Request นะคะขอบคุณ Smart Social Banks for All Life จากธนาคารออมสินค่ะสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะคะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: มาฟังอีกฟิลหนึ่งอีกมูดหนึ่งนะคะของคนที่เขียนเนื้อร้องให้กับนักร้องหรือว่าศิลปินนะคะจะบอกว่าหนังทุนต่ำเนี่ยเป็นเพลงที่ฟองเบียร์เป็นคนเขียนเนื้อให้ส่วนเพลงนี้ก็เป็นฟองเบียร์อีกเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นนักแต่งเพลงที่หลายๆคนก็รู้จักทำเพลงเพราะออกมาให้ศิลปินดังๆเยอะมากเลยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาถ่ายทอดมุมมองความรักของคนโสดที่ไม่เศร้าค่ะผ่านดนตรีฟังกันแบบสบายๆสไตล์อะคูสติกนะคะที่เพิ่มเติมสีสันลงไปในแบบของวงนี้มาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณภาพแล้วก็คันเขียนเนื้อร้องรวมไปถึงทำนองด้วยของฟองเบียร์ให้กับละอองฟองนะคะนี่คือเพลงใหม่ของพวกเขาที่ชื่อว่าอันตรายไม่ถึงชีวิต

0: เราเจอโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆกันนะคะในวันเสาร์ที่1สิงหาคมทั้งคู่มาแน่นอนค่ะเพราะว่ามีโปรเจกต์ดีๆกับ Green Wave นะคะ Cover Night Live Moonlight Lounge นั่นเอง Cover
1: Night Live โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่ว่าบาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ย ังคงร่วมสนุกด้วยการเล่นเกมหน้าไมค์กันในแต่ละช่วงดีเจนะคะที่มีเปิดรับสายให้คุณผู้ฟังลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยแล้วก็รอฟังกติกาจากดีเจดีๆแล้วกันค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะก็คือพฤหัสบดีเล่นกัน3ช่วงด้วยกันนะคะจะเริ่มต้นในช่วงแรกกับดีเจพี่เป้ค่ะจำหมายเลขโทรศัพท์ให้ดีด้วยนะคะ02-665-8377ดีเจเขาให้สัญญาณเมื่อไหร่ค่อยโทรมานะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: ยังคงส่งข่าวกันอยู่นะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของอินโดนีเซียค่ะ Pertamina ได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินประมาณ 32% นะคะก็เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นจากสงครามค่ะโดย Pertamina บอกว่าการปรับราคาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประเมินตามสูตรกำหนดราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้และก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพด้านการจัดหาและก็กระจายเชื้อเพลิงคุณภาพสูงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการปรับขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปรายปีของอินโดนีเซียเร่งตัวขึ้นไปสู่ระดับที่สูงสุดในรอบ8เดือนค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ตอบตัวเองได้อย่างทันทีเลยนะคะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ของใครบางคนมันก็อาจจะเป็นบททดสอบของเราก็ได้นะคะมันเดินมาไกลแล้วจริงๆไกลกว่าที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่นี่คือความเดิมตอนที่แล้วค่ะงานจากซาซ่านะคะฟังเพลงเพราะกันต่อชั่วโมงที่2 DJ Playlist ค่ะ DJ Bam อยู่กับคุณที่ Green Wave ถึงตี 2

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ

ในช่วงครึ่งหลังนี้ให้ยิ้มๆกันบ้างแล้วกันนะคะหลังจากที่ฟังเพลงช้าเพลงอกหักแบบโอ้โหแต่โดนใจใช่ไหมคะในช่วงครึ่งแรกไปแล้วที่ Green Wave เหตุผลจาก Trim and Down ค่ะอีกหนึ่งเพลงโรแมนติกนะคะที่เห็นถึงการเติบโตทั้งในเรื่องของดนตรีแล้วก็การเขียนเนื้อยังคงได้สาว What If นะคะนักร้องที่เคยฝากเสียงเพราะๆเอาไว้ในซิงเกิลที่ชื่อว่าเพลงรักนะฮะมาร่วมร้องกับกิจอีกครั้งหนึ่งในเพลงนี้ล่ะค่ะ

0: พลงของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะคะและนี่คือรักเธอค่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะใครที่นั่งฟังเพลงเพราะกันอยู่ก็ยังคงทักทายกันมาจากโคราชคุณวิศรุตนะคะคุณปุ๊กกี้ก็ส่งอีโมจิยิ้มมาคุณบูธบอกว่าตั้งแต่เพลงแรกๆในชั่วโมงแรกเลยนะคะก็สนุกดีตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะตี2แล้วนะคะเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงนี้ DJ Playlist ค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: ฟังเพลงแล้วอยากจะให้ลองสังเกตตัวเองนะคะทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองด้วยพันเรียกว่ายังไงดีอะภารกิจต่างๆนะคะมันก็รัดตัวอยู่แล้วนะคะจริงๆเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยพอดีไปอ่านเจอมาเขาบอกว่ามันไม่ใช่โรคของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะคะแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีอาการแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้นานอาจจะลุกลามเกิดอักเสบแล้วก็ตับแข็งได้พฤติกรรมนี้มันเพิ่มความเสี่ยงอย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่ใช่โรคของคนดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันอาจจะติดหวานทานน้ำหวานของหวานกินชานมอะไรแบบนี้บางคนโอ้โหของทอดชอบมากเลยนะคะพวกนี้ก็เรียกว่าทานบ่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันหรือการนั่งทำงานนานๆไม่ขยับตัวเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความเสี่ยงนะคะพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงลองสังเกตดูน้ำหนักตัวเองเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆพุงเริ่มมาหรือเปล่านะคะอย่าลืมดูแลตับดูแลร่างกายของคุณในทุกๆส่วนด้วยแล้วกันค่ะแรกเริ่มก็ลองขยับร่างกายดูแล้วกันใครที่บอกว่านั่งทำงานมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ตรวจสุขภาพแล้วก็เช็คค่าตับอะไรแบบนี้เป็นระยะก็ดีเหมือนกันใครที่รู้ว่าเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะคะขอบคุณมากๆในคืนนี้ค่ะพรุ่งนี้เรายังเจอกันอยู่นะคะในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองวันส่งท้ายสัปดาห์ในเดือนมิถุนายนนี้ดีเจแบมพลาดิสัยสวัสดิ์อยู่กับคุณที่นี่กรีนเวฟตอนเที่ยงคืนถึงตีสองแบบนี้นี่แหละค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ตอนชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตนะคะติดตามกันกับดินสุทินาทองชื่นนิวซีแลนด์ค่ะสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนเลยนะออกจากบ้านที่อยู่ริมชายฝั่งในกรุงเวลลิงตันหลังจากเจอคลื่นขนาดใหญ่สูงถึง11เมตรค่ะท่ามกลางกระแสลมแรงจัดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยทางการกรุงเวลลิงตันเนี่ยต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเลยนะคะพร้อมกับสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็อยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนใต้โดยสภาท้องถิ่นบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาแล้วนะคะเมื่อปี2021สร้างความเสียหายให้บ้านเรือนหลายหลังในพื้นที่เบรเกอร์เบย์ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 6.5 เมตรคือนอกจากคลื่นสูงแล้วกรุงเวลลิงตันยังเจอกับลมกระโชกแรงนะคะส่วนที่สนามบินเวลลิงตันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันจนต้องยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนซึ่งทางการเนี่ยก็ยังคงเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่งอยู่นะคะเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายแล้วก็คลื่นสูงยังคงเป็นอันตรายต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
0: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
1: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
0: ถ้าเริ่มก๊อบแก๊บเริ่มเสียวแปลบอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะชาวมาลาวีจำนวนมากเลยค่ะกำลังรอการเดินทางออกจากแอฟริกาใต้เพื่ออพยพกลับบ้านหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงจากการต่อต้านแล้วก็เหยียดเชื้อชาติในแอฟริกาใต้โดยชาวมาลาวีกลุ่มนี้บอกว่าต้องเผชิญกับการข่มขู่คุกคามไล่พวกเขาให้ออกจากประเทศนอกจากนี้นะคะบนโลกโซเชียลยังมีการแชร์ข่าวลือเกี่ยวกับเส้นตายที่ระบุให้ชาวต่างชาติต้องอพยพออกไปจากแอฟริกาใต้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลแอฟริกาใต้จะออกมายืนยันแล้วว่าข้อกำหนดนี้ไม่มีผลทางกฎหมายและไม่ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดโดยกานาโมซัมบิกและมาลาวีเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ได้เริ่มส่งเครื่องบินอพยพพลเมืองกลับบ้านนะคะขณะที่ทางการแอฟริกาใต้บอกว่าชาวต่างชาติที่ถูกส่งตัวกลับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินใช

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกส์เพรส
0: บาละส่วนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ต่อให้พี่เป้นอนดึกทุกวันนะแต่ก็ยังตื่นมาทำงานไหวอยู่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับ
0: พี่เป้รู้ไหมคะว่าการนอนน้อยสะสมเขาเรียกว่าการติดหนี้การนอนหรือว่า sleep debt ค่ะการนอนน้อยสะสมไปเรื่อยๆจะกระทบกับทั้งสมองแล้วก็อารมณ์แล้วก็มีความเสี่ยงของโรคเรื้อรังด้วยนะคะ
1: โอ้โหพี่เป้ก็นึกว่าแค่เพลียนิดหน่อยทำไมไม่ดูร้ายแรงจังเลยอะหมอ
0: เพราะตอนที่เรานอนคือช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสมองเราจะมีระบบที่เรียกว่า glymphatic system เพื่อล้างสารพิษออกไปค่ะถ้าพี่เป้นอนไม่พอขยะพวกนี้จะสะสมทำให้เป็นคนขี้ลืมอารมณ์แปรปรวนและเสี่ยงกับความดันแล้วก็เบาหวานตามมาได้ค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ครพักเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะมีข้อมูลขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนค่ะพูดถึงการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย74รายแล้วก็พบผู้ป่วยสะสมมากกว่า 7,800 รายนะคะส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ขณะเดียวกันค่ะอหิวาตกโรคระลอกนี้เนี่ยกำลังซ้ำเติมระบบสาธารณสุขที่เปราะบางในพื้นที่แห่งนี้ของไนจีเรียซึ่งก็เจอปัญหาการก่อความไม่สงบของกลุ่มหัวรุนแรงการพลัดถิ่นของประชาชนรวมถึงขาดแคลนน้ำสะอาดแล้วก็สุขอนามัยที่ดีซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่อหิวาตกโรคจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างค่ะเดี๋ยวเราเจอกันเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ครัวแพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: ยังคงมีให้ติดตามกันต่อค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามเขาเปิดข้อมูลค่ะการผลิตทางอุตสาหกรรมในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในรอบ4ปีเลยนะคะภาคการผลิตและแปรรูปซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางอุตสาหกรรมขยายตัว 9.5% ส่วนภาคเหมืองแร่กลับมาขยายตัว 5.5%ในขณะที่ภาคการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเติบโตอยู่ที่ 7.6% โดยในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะคะหลายอุตสาหกรรมหลักเนี่ยมีการเติบโตในระดับเลข2หลักทั้งการผลิตโลหะการผลิตยานยนต์นะคะแล้วก็ผลิตเคมีภัณฑ์โดยการผลิตรถจักรยานยนต์เนี่ยพุ่งขึ้น 36% ในขณะที่การผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 26.7% ค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: เอาความสดชื่นมาฝากจากพีพีกริดนะครับเมื่อวานนี้นะก่อนเข้ากริมมอร์นิ่งโชว์ผมเปิดพีพีกริดเป็นเพลงสุดท้ายนะFine Boy Fine Boy ในช่วง Smiley Request วันนี้สลับกันนะครับเลือก Oopsie Daisy มาเป็นเพลงแรกเลยในการทักกันวันพุธครับ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

ีคนบอกว่าเมื่อสักครู่พี่อ่านพูดว่าวันพุธแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันเพิ่งวันพุธเองล่ะก็สัปดาห์ก่อนมันหยุดยาวใช่ไหมหลับหูหลับตาเริ่มต้นมาวันพฤหัสเลยสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ค่อยๆนับกันไปอย่าเสียนิสัยจ้ะจันทร์อังคารพุธเรียงไปเรียงไปมีความสุขด้วยกันทุกวันครับกับเพลงเพราะที่นี่กับพี่อั๋นด้วยนะที่ Green Wave ครับตื่นมาอยู่ด้วยกันกับเพลงดีๆดีกว่า

0: ตอนรักก็ไม่กล้าบอกตอนเสียใจก็ไม่อยากให้เขารู้อีกเปล่าหรอกนะคริสติน่าครับกับใจหายไปเลยมิสเตอร์ทีมนะครับเรียงกันให้เต็มๆกับคาสเซ็ตคลับเซ็ตใหญ่
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีข

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: เล่นกันเพื่อเล่น
1: เดอะเวอร์ชันของเอิร์ธภัทรวีกับส้มมารีนะครับเพื่อเล่นไม่เล่นเพื่อนนะCover Night Live ของเรานะผมย้ำเน้นเหมือนเดิมนะครับเราแจกกันเรื่อยๆจนถึงปลายเดือนนี้เลยนะฮะเอาชื่อตัวเองเข้าไปอยู่ที่ airtime.live/greenwave ใครไม่คลิกเดี๋ยวนี้แล้วตอนนี้เลยอย่าเอาแต่ฟังเอาชื่อเข้าไปอยู่ก่อนแล้วรอดูจังหวะเขาเรียกเมื่อไหร่ถ้าบังเอิญเราอยู่ตรงนั้นอยู่หน้าไมค์พอดีหยิบโทรศัพท์แล้วกดมาแล้วไปฟังเพลงเพราะไปเจอกันไปสัมผัสกับความโบกี้ไลออนและความว่านวันๆด้วยกันแบบ Moonlight Lounge ด้วยกันนะครับเราปิดอักษรา King Power ในวันที่1สิงหารอต้อนรับทุกที่นั่งFree.
2: Cover Night Land
3: โดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
3: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เพลงใหม่นะครับจาก No One Else นะครับปกติแล้วชื่อเพลงก็ต้องยาวมากแต่ซิงเกิลนี้ครับมาพร้อมกับความสดชื่นสดใสให้กับชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็มีความสุขไปด้วยกันได้นะครับกับเพลงนี้ฟังแล้วก็สบายใจดีนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับเขาได้ไปชวนคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์จากบัสนี่ครับมาร่วมถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยนะครับกับใหม่นักร้องนำผ่านเมโลดี้ดีๆลองฟังดูครับเพลงนี้ได้ยิ้มไปด้วยกันกับเพลงที่ชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณโอ้โหชื่อเพลงหวานไหมล่ะ
2: คนที่เ

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
6: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: เดี๋ยว
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิ
2: พย์แม่ครับปวดท้อง
6: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะครับ

0: ฟีแอล
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ยุนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีด
3: งูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
4: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
5: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
6: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: มิถุนายนนี้เตรียมเปิดโหมด Inspire จากปจิอัชราพันธ์เจ้าของบทแม่บ้านแห่งชาติสู่คนที่ทั้งประเทศรักว่านไฉอาสาพาไปหลงนักเดินทางที่หลงโลกกว้างจนสร้างบทเรียนแม่หายอาภาพรกับชีวิตที่เกือบเลิกแล้วค่ะแต่กลับมาปังกว่าเดิมและความไม่ตั้งใจจนกลายเป็นทางที่ใช่ของเจเจพิพัฒน์ Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day เปลี่ยนทุกบทสนทนาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
1: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fan Page
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุทินาทองชื่นมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็ร่วมกับอาจารย์และก็นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยค่ะลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณหมู่เกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งระหว่างการสำรวจบริเวณเกาะกระเล็กและเกาะกระกลางพบอวนลอยขนาดใหญ่เลยนะคะความยาวประมาณ500เมตรซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเป็นแนวปะการังค่ะก็ส่งผลให้ผืนอวนเนี่ยคลุมติดอยู่กับปะการังโดยที่อวนยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พบปลาหลายชนิดติดอยู่ในผืนอวนนะคะทั้งตายแล้วก็มีชีวิตมากกว่า40ตัวคือหมู่เกาะกระเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพราะว่ามีแนวปะการังระบบนิเวศใต้ทะเลที่สมบูรณ์มากกว่า400ไร่ของทะเลนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งหลบภัยนะคะแล้วก็จุดกำเนิดสัตว์ทะเลวัยอ่อนหลายชนิดที่มาวางไข่ก่อนที่จะเติบโตแล้วก็หลายชนิดก็เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันติดตามกันต่อต้นชั่วโมงหน้านะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

เรดดี้ปลางกับค้างคานะครับอ่ะคนไหนยังค้างยังคาอยู่บนเตียงลุกได้แล้วมาใช้ชีวิตแนวตั้งแนวดิ่งกันดีกว่านะครับอีกหนึ่งชั่วโมงกับการฟังเพลงกันเริ่มต้นในชั่วโมงนี้อันปลุกมาฟังเพลงที่ Green Wave กันยาวๆถึง7โมงก่อนที่วันนี้เดี๋ยวจะคุยกันอันกับใครอ่ะวันนี้ผมเจอใครอ่ะวันนี้เจออ้อมเหรอหรือเจอพี่อ้อยพี่อ้อยแหละวันนี้อันกับพี่อ้อยใช่ไหมอ่ะอยากรู้ต้องรอนะ7โมงใครจะมา

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ุกเรื่องล่ะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสีอะไรด้วยพลังงานแบบไหนนะครับถ้าผมคิดว่าใจของเรารวมกันกับสมองของเรามันเป็นของที่ดีมีคุณภาพเราต้องหามุมที่งดงามของมันให้เจอและบางทีต้องเลือกอยู่กับมุมนั้นให้ได้ในการก้าวเดินต่อไปนะครับนี่คือเพลงใหม่จากไอซ์รันยูที่บอกว่าเป็นเพลงแรกเลยนะที่เป็นเพลงให้กำลังใจปกติเขาร้องแต่เพลงรัก

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Smile
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
3: เพลงเพราะนะครับฟังด้วยกันนี่แหละเพราะขึ้นเยอะเลยด้วย Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ฟ้าเปลี่ยนสีเร็วเหมือนกันนะเช้าเนี้ยอยู่ดีๆก็เริ่มมาเหมือนคลึ้มๆมั้ยต้องอันมองไปดูคลึ้มอยู่นะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ก่อนจะเข้าสู่ Green Morning Show กันนะครับฟังนะเศรษฐีเงินล้านอาจจะเป็นคุณนะครับลุ้นกันยังไงลุ้นกันต่อยังไม่จบนะครับธนาคารออมสินครับเขาเดินหน้าฉลอง113ปีต่อกันนะครับกับแคมเปญสลักออมสินเพื่ เพิ่มรางวัลพิเศษนะครับรวมทั้งหมด113ล้านบาทนะครับก็ฉลอง113ปีก็จัดให้เลย113ล้านบาทหลังจากจับรางวัลครั้งที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็แจกรางวัลรวมมูลค่า13ล้านบาทไปแล้วนี่คือโอกาสของคนรักการออมที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินออมไว้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรับโชคใหญ่กันไปด้วยซื้อเพิ่มเลยลุ้นต่ออีก2ครั้งครับกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้าครับครั้งที่2คือวันที่16มิถุนายนนี้นะฮะ2569นี่ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาท30รางวัลเรียงปะและยังมีอีกครับครั้งที่3รอเราอยู่คือวันที่16กรกฎาคม2069ไม่ต้องรอนานเลยนะใกล้ๆถึงกันเลยจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านไปเลย7รางวัลรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมนะครับทั้งสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุด้วยนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยนะครับพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือจะกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับวันนี้ถึง15กรกฎาคม2019ก็ได้เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากก็ยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโอ้ยเผลอซีดปากเห็นตัวเลขแล้วแบบรางวัลละ10ล้านอ่ะสักรางวัลก็ดีนะ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของ